0: ตรีเปิดเผยว่าการเดินครั้งนี้มีเป้าหมายประสานต่อความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างไทยและมาเลเซียพร้อมผลักดันความร่วมมือใหม่ในประเด็นสำคัญที่เป็นประโยชน์ร่วมกันควบคุมการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรโดยเฉพาะการแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนและตลอดจนความร่วมมือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเตรียมพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาว
1: เราจะไปคุยในเรื่องของความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ความมั่นคงทั้งเรื่องของอาหารและความมั่นคงทางพลังงานค่ะคือแนวทางในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลนี้เราก็เน้นในเรื่องของสันติภาพนะคะแล้วก็การพูดคุยถือว่าเป็นหัวใจหลักในครั้งนี้มันก็คงจะมีรายละเอียดที่ทางฝ่ายมาเลเซียจะได้หยิบยกขึ้นมาและประเทศไทยก็จะได้พิจารณาร่วมกันเธอก็ถือเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะเพราะว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนท่านนายกก็ให้ความสำคัญกับการฟังข้อมูลในทุกๆด้านค่ะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียนี่มีเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าชายแดนประเทศในอาเซียนมาเลเซียก็เป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวคนมาเลเซียชอบประเทศไทยมากแล้วก็มาประเทศไทยถือว่าตัวเลขเนี่ยมาเลเซียเป็นรองแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวของไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวทางมาเลเราก็จะไปคุยเรื่องนี้นะคะ
0: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศยังมีกำหนดการร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดใช้งานถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกตะยุกตัมซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่สะท้อนความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการส่งเสริมความเชื่อมโยงชายแดนที่ไร้รอยต่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรข้ามแดนของประชาชนและการขนส่งสินค้าข้ามแดนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชายแดนของทั้งสองประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกกำชับใช้มาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงลงโทษขั้นเด็ดขาด
3: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกวันนี้ว่าได้กำหนดกรอบระยะเวลาและเตรียมพิจารณาจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเร่งตรวจสอบอย่างเป็นรูปธรรมโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเสาหลักของการกระจายอำนาจและขัดต่อระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนทางนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำเนินการขั้นเด็ดขาดโดยในส่วนของการเอาผิดทางอาญาจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ซึ่งต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบสวนทางวินัย
4: เราจะมีการตั้งคณะทำงานเนื่องจากว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางตำรวจสอบสวนกลางกับทางปปช.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็จะให้เป็นหัวหน้าทีมโดยมีองค์ประกอบจากกพ.ปปช.ปปง.กฤษฎีกานะครับแล้วก็สำนักเลขาธิการตรีด้วยในการร่วมกันดำเนินการตรวจสอบในเรื่องของการดำเนินคดีอาญาทางปปช.ดำเนินการอยู่แล้วนะครับในเรื่องของวินัยนะครับทางมหาดไทยดำเนินการอยู่แล้วในส่วนที่เรารับผิดชอบเราก็จะดูในกรอบของกระบวนการว่ามันมีแกลบตรงไหนแล้วเราต้องผิดตรงไหนและอีกอย่างหนึ่งที่เราดูก็คือเรื่องความประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ทางท้องถิ่นที
3: ่
4: เกี่ยวข้อง
3: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมกำชับให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นำเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงมาบังคับใช้กับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดนอกเหนือจากการลงโทษตามกฎหมายปกติเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบและสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบมีที่ยืนในระบบราชการและการเมืองต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: เลขาธิการกอรมน.ยืนยันยังจำเป็นต้องมีกอรมน.เพื่อเป็นแกนกลางบูรณาการความร่วมมือบรรเทาความเดือดร้อนในมิติความมั่นคงให้ประชาชนพร้อมน้อมรับข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อไปปรับปรุงและแก้ไขพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ใช่เฉพาะในมิติของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นทั้งนี้ขอขอบคุณในคำชี้แนะจากทุกฝ่ายกอรมน.ก็ยินดีที่จะแก้ไขพร้อมย้ำว่ากอรมน.ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันโดยได้พัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถบุคลากรให้พร้อมรองรับภัยคุกคามต่าง
2: ๆมหาเถรสมาคมร่วมกับ14หน่วยงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพสงฆ์พัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์เฝ้าระวังสุขภาวะพระสงฆ์ไทยอย่างเป็นระบบครั้งแรกในประเทศไทยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมประธานกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานแถลงการจัดทำความร่วมมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่1ณวัดไตรมิตรวิทยารามโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าการพัฒนาฐานข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ครั้งแรกของประเทศไทยเป็นการบูรณาการข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม14แห่งเพื่อเป็นข้อมูลติดตามสถานการณ์สุขภาพพระสงฆ์อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติที่จะนำไปสู่การติดตามและจัดทำนโยบายด้านสุขภาพตรงความต้องการที่แท้จริงคาดว่าจะมีการเปิดตัวใช้งานเร็วๆนี้สำหรับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์นับเป็นกรอบแนวทางเป้าหมายและยุทธศาสตร์ให้คณะสงฆ์ทุกระดับใช้วางแผนสร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรคตลอดจนใช้เป็นฐานอ้างอิงในการกำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อดูแลสุขภาวะพระสงฆ์โดยใช้หลักทางธรรมนำทางโลกมีพระธรรมวินัยเป็นแกนกลางโดยที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแผนการขับเคลื่อนธรรมนูญปี2569ถึง2575ใน5แผนได้แก่เสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะดูแลฟื้นฟูพระสงฆ์อาพาธพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมและบริหารธรรมนูญสู่การปฏิบัติเพื่อให้พระสงฆ์ไทยมีสุขภาวะที่ดี
5: กรมการขนส่งทางบกประกาศปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดหมวด2และหมวด3ลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและเป็นธรรมทั้งต่อผู้ประกอบการนายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ด้านราคาพลังงานในประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนหลักภาคการขนส่งลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรล่าสุดคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าขนส่งมีมติให้ปรับลดอัตราค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลงอีก3 สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นหากเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่าโดยสารจะปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยการปรับลดราคาดังกล่าวพิจารณาจากสูตรคำนวณต้นทุนที่แท้จริงทั้งดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดูแลผลประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สบ.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่1บ้านหนองปรือตำบลหนองปรืออำเภอหนองปรือจังหวัดนครพนมที่หมู่6บ้านดอนบากตำบลนางัวอำเภอบ้านแพง จังหวัดน่านที่หมู่8บ้านห้วยมอนตำบลชนแดนอำเภอสองแควจังหวัดพัทลุงที่โรงเรียนเทศบาลตะโหมดตำบลตะโหมดอำเภอตะโหมดจังหวัดพิษณุโลกที่หมู่12บ้านชัยพัฒนาตำบลศรีพิรมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดลำปางที่เรือนจำกลางลำปางตำบลหัวเวียงอำเภอเมืองจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกระลอกเพื่อลดทอนขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซรวมถึงเป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่เป็นธรรมต่อเรือพาณิชย์ที่เล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศก่อนการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีโดยระบุว่าบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้นสิ้นสุดลงแล้วพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้ง
11: นางเมเต้เฟอร์เดริกเซนนายกรัฐมนตรีแห่งเดนมาร์กเปิดเผยระหว่างการเยือนกรุงอังการาประเทศตุรกีอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเดนมาร์กพร้อมที่จะปกป้องดินแดนของนาโตทุกตารางนิ้วซึ่งรวมถึงเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กพร้อมย้ำว่ากรีนแลนด์ไม่ได้มีไว้ขายและเหตุผลของการก่อตั้งนาโตคือเมื่อมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับสมาชิกคนใดคนหนึ่งสมาชิกที่เหลือจะต้องลุกขึ้นมาปกป้องกันและกันถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าเกาะกรีนแลนด์ดินแดนกึ่งปกครองตนเองเดนมาร์กควรอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐไม่ใช่เดนมาร์กซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเดนมาร์กรวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรป
2: นายอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียเปิดเผยระหว่างการประชุมรัฐบาลรัสเซียร่วมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินโดยระบุว่าหลายภูมิภาคของรัสเซียกว่า90%กำลังเผชิญการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียประกาศระงับการส่งออกน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำมันดีเซลภายในประเทศเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ ทั้งนี้การตัดสินใจดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่ยูเครนมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันและคลังจัดเก็บน้ำมันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนซึ่งถือเป็นการตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อและหวังที่จะบีบให้รัสเซียยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจา
11: บรรษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นรายงานว่ารัฐบาลท้องถิ่นกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเตรียมแผนที่จะผ่อนปรนการห้ามล่าหมีดำในหลายพื้นที่ของกรุงโตเกียวหลังการประชุมร่วมกับคณะผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีภายหลังเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพบประชาชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกหมีทำร้ายอย่างน้อย2คนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญยังหารือในหลายประเด็นอื่นๆอาทิข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับนักล่าที่ได้รับอนุญาตต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 นโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น3-2เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อโดยเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียวเทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนับเป็นอันดับ1ของกลุ่ม S แมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวียองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวียองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุฑานุการปัจจรีอนันตนุการชเนตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามแม้จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA เกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่ง พายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50
13: 1นาทีกับกปท.
14: สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยางรถระเบิดคือยางหมดอายุการใช้งานซึ่งโดยปกติดอกยางใหม่จะหมดอายุเมื่อใช้งานแล้ว3ปีหรือเกิน 50,000 กิโลเมตรโดยสังเกตได้จากการที่แก้มยางมีรอยแตกลายงายางบวมฉีกขาดหรือดอกยางหมดสภาพและยางเก่าเก็บดังนั้นยางอะไหล่ในรถที่เก็บไว้เป็นเวลานานแม้จะยังไม่เคยผ่านการใช้งานก็มีโอกาสเสื่อมสภาพนอกจากนี้สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งคือการขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กำหนดและบรรทุกน้ำหนักเกินรวมถึงการสูบลมยางไม่ถูกต้องและการเปลี่ยนยางใหม่โดยใช้จุ๊บเติมลมยางอันเก่าส่วนการเลือกใช้ยางไม่ถูกต้องเช่นนำยางรถเก๋งไปใช้กับรถปิกอัพอาจส่งผลให้เกิดกรณียางร้อนจัดเนื่องจากเบรกติดหรือแก้มยางเสียดสีกับขอบถนนจนส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าหินนชาติคำว่าหินนชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิตของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเดชาดิศรว่า คนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุ

0: จากอักษรขอมและมอญโบราณภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำนอกจากนี้วรรณคดีไทยดนตรีไทยและการละเล่นหลายอย่างก็มีที่มาจากมอญเช่นวรรณคดีไทยเรื่องราชาธิราชการละเล่นสะบ้าในเทศกาลสงกรานต์ปี่พาทย์มอญเพลงมอญและเพลงไทยเดิมสำเนียงมอญติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเรื่องกระทรวงกลาโหมจัดงานไทย DefX 2026นำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยสร้างโอกาสทางธุรกิจผลักดันสู่การเป็นเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคตค่ะ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหมจัดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นครั้งแรกพร้อมผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและนักวิจัยแสดงให้เห็นความพร้อมในการป้องกันประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองและการสร้างโอกาสทางธุรกิจติดตามรับฟังเรื่องนี้จากพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
5: สวัสดีท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมและสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: ครับท่านโฆษกครับเมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมครับได้จัดงานไทย DefX 2026ซึ่งเป็นการนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าร่วมด้วยงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อะไรบ้างครับ
6: จริงๆแล้วหลักงานครั้งนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนนะครับถึงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยแล้วสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือในเรื่องของการเปิดโอกาสให้ทางผู้ประกอบการในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนะครับสามารถที่จะนำเสนอพวกสิ่งยุทโธปกรณ์ต่างๆนะครับที่ทางบริษัทนั้นมีความเชี่ยวชาญในการผลิตเอามาเสนอต่อผู้ใช้งานนะครับซึ่งก็หลักๆก็คือกองทัพนั่นเองแล้วก็รวมไปถึงทางในส่วนของรัฐบาลซึ่งวันนี้ครับก็จะมีเรื่องของการเสวนาแต่เมื่อวานเนี้ยครับถือว่าเป็นพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแน่นอนในฐานะแม่งานแล้วก็รัฐมนตรีอีก
5: หลายท่าน
6: หลายกระทรวงครับอีกประมาณ4ท่านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทางรัฐมนตรีอว.นะครับรัฐมนตรีอุตสาหกรรมก็รวมถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับคุณสุภมาศนะครับก็มาร่วมงานด้วยก็ถือว่าทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญต่อการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวมันเพราะมันตอบสนองต่อนโยบายแนวทางของรัฐบาลด้วยในเรื่องของการเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือ S-curve 1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายครับคืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี้ยเป็น1ใน12อุตสาหกรรมเป้าหมายนั่นเองครับ
5: ครับด้วยธีมของงานครั้งนี้ครับผมที่เน้นย้ำถึงการพึ่งพาตนเองในด้านการป้องกันประเทศครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมมีว่าจะเป็นกลไกเพื่อเสริมทั้งความมั่นคงแล้วก็จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วยแนวทางทั้งสองด้านเนี่ยครับจะผสานเข้าหากันได้ยังไงแล้วก็คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศได้เท่าไหร่ครับผม
6: อ๋อ

0: นอนครับก็หลักๆแล้วจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาครับที่มีการปะทะตามแนวชายแดนหรือเหตุการณ์ด้านความมั่นคงอื่นๆมันจะสังเกตได้ว่าในรวมถึงมิติของทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics ทั่วโลกครับจะเห็นได้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สงบสันติสุขไปตลอดอย่างนี้หรือไม่ทุกประเทศก็พยายามที่จะดิ้นรนในการเรื่องของการเตรียมความพร้อม
1: ครับ
0: เพื่อป้องปรามต้องใช้คำว่าป้องปรามเป็นหลักเพราะว่าการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยนะครับมันสามารถที่จะใช้เป็นในเรื่องของการป้องปรามหรือการยับยั้งไม่ให้ทางผู้คิดร้ายนะครับ คิดอะไรที่แบบไปมากกว่านั้นในการรุกรานประเทศนะครับ
1: ครับผม
0: ฉะนั้นมิติป้องปรามนี่ถือว่าสำคัญการที่เรามียุทธปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วสามารถผลิตใช้ได้เองโดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศเนี่ยมันทำให้เราสามารถบริหารจัดการในเรื่องของแนวทางยุทธศาสตร์ของชาติครับโดยเฉพาะในเรื่องของประเด็นความมั่นคงได้อย่างดีดังนี้มันก็ส่งผลมาต่อในเรื่องของที่ทางคุณท็อปถามในเรื่องของมิติเศรษฐกิจด้วย
1: ค
0: ือการที่สามารถจะผลิตยุทธปกรณ์ได้เองหนึ่งคือค่าใช้จ่ายเราก็จะถูกลงใช่ไหมครับเพราะเราจะใช้พวกอะไหล่ชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่ผลิตเองในประเทศถึงแม้ว่าบางครั้งบางชิ้นส่วนอาจจะต้องนำเข้าแต่ยังไงก็ต้องถูกกว่าการนำเข้ามาทั้งชิ้นจากต่างประเทศแน่นอนอันนี้คือช่วยในเรื่องของค่าใช้จ่ายของรัฐบาลประกอบกับถ้าอุปกรณ์ยุทธปกรณ์ของเราดีมีความเป็นมาตรฐานสากลนะครับอย่างที่ปรากฏในหลายๆบริษัทครับก็สามารถที่เอาไปจัดจำหน่ายได้ยังต่างประเทศด้วยนะครับมีหลักฐานมีเซอร์ติฟิเคทมีประกาศเสนียบัตรมีใบประกาศที่แบบรับรองคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยอย่างชัดเจนตามมาตรฐานสากลแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้สามารถเปิดตลาดต่างประเทศได้ด้วยได้อีกด้วยครับเป็นการผลักดันขยับเศรษฐกิจของเราให้ขยายโตมากยิ่งขึ้นด้วยครับ
1: ครับผมเราคาดว่าตัวนี้จะสร้างเม็ดเงินให้เราได้มหาศาลขนาดไหนครับผม
0: ใช่ครับผมดูตามตัวเลขสถิติของประเทศที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างยกตัวอย่างอย่างเกาหลีใต้นะครับ เขาก็มีการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างจริงจังมาในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าสามารถผลิตหรือมีเม็ดเงินนะครับในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แล้วก็การจำหน่ายพวกยุทธปกรณ์ต่างๆแล้วเนี้ยเป็นระดับพันล้านหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมต่อเรือนะครับซึ่งแน่นอนทางเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตการต่อเรือเนี่ยครับ ที่เข้ามาบิดมาแข่งขันในเรื่องของการประมูลต่อเรือ
1: เรือ
0: ฟิเกตของกองทัพเรือเราด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเพราะว่ากองทัพเรือเองเนี่ยต้องใช้แน่นอนยุทธปกรณ์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากลครับซึ่งเกาหลีใต้เองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตที่มีมาตรฐานสากลอันนี้คือแค่ยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่ามันมีขีดความสามารถอันนี้เกาหลีใต้เองก็ผลิตเครื่องบินด้วยนะครับรวมถึงรถถังซึ่งเนี่ยฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เห็นว่าเขาได้มีการเติบโตแล้วมีการผลิตเม็ดเงินในการเข้าเหมือนกับหล่อเลี้ยงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเขาเนี่ยได้อย่างดีเลยทีเดียว
1: ครับผมที่แน่ๆเห็นผลก่อนเลยก็คืออาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะมีค่าซ่อมบำรุงต่างๆถูกลงจากการที่เราผลิตอะไรเองได้ส่วนเรื่องที่ว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของเราเนี่ยจะมีคุณภาพมากพอที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็จำหน่ายไปต่างประเทศได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็นผลพลอยได้แล้วก็ต้องพัฒนากันต่อไปนะครับ
0: จริงๆก็ต้องเป็นเป้าหมายในเรื่องของการผลิตอยู่แล้วครับเพราะว่าบริษัทต่างๆที่เป็นผู้ประกอบการนะครับเป้าหมายหนึ่งคือเขาต้องผลิตให้ได้มาตรฐานเพราะว่าเวลาเขาจะมาประมูลแข่งกันในวงงานวงราชการนะครับมันจะต้องมีเรื่องของมาตรฐานที่รองรับนะครับซึ่งตรงนี้มันต้องไปควบคู่กันไปครับเวลาเขาผลิตเนี่ยเขาต้องคำนึงถึงการที่ได้มาตรฐานตามหลักสากลที่หน่วยงานราชการจะรับได้ครับ
1: ครับผมในฐานะที่ท่านเป็นทหารครับท่านมองว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในขณะนี้มีความก้าวหน้ามากเพียงใดเอาเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนก่อนครับว่าสามารถไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆในขณะนี้ได้ดีมากน้อยเพียงใดครับ
0: ครับจากการที่ผมได้ไปสัมผัสและได้ไปเห็นในเรื่องของนิทรรศการที่แต่ละบริษัทเขามานำเสนอครับผมถือว่าประเทศไทยเราไม่น้อยหน้าไปกว่าประเทศอื่นๆเลยในอาเซียนครับเผลอเราจะอยู่ในแถวต้นๆเสียด้วยซ้ำผมคงไม่สามารถจัดลำดับได้ว่าเราอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่แต่ผมเชื่อว่าเราอยู่ในระดับต้นๆแน่นอนครับเพราะว่าจากด้วยเทคโนโลยีต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโดรนแอนตี้โดรนเรื่องของยุทโธปกรณ์หลักไม่ว่าจะเป็นรถหุ้มเกราะต่างๆครับหรือ อะไรที่เป็นเกี่ยวโรบอติกเรื่องหุ่นยนต์เรื่อง AI ตอนนี้ถือว่าผู้ผลิตของไทยเนี่ยมีความก้าวหน้ามากเลยทีเดียวนะครับอยู่ในชั้นแนวหน้าของในระดับอาเซียนนะครับ
1: ครับผมเรามีความร่วมมือกับประเทศอาเซียนด้วยใช่ไหมครับในการแลกเปลี่ยนความรู้กันเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปร่วมกันนะครับ
0: ในขั้นต้นตอนนี้ครับก็มีแนวทางในการดำเนินการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการของสิงคโปร
1: ์
0: ก็ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเข้าใจนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของผู้ประกอบการของอินโดนีเซียที่อยากจะจับมือร่วมกับเราในเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของประเทศตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นในภูมิภาคอาเซียนนะครับแต่ที่เห็นสำคัญนะครับนอกขอบเขตอาเซียนครับมีผู้ประกอบการที่ไปจับมือกับประเทศที่เป็นพันธมิตรต่างๆครับที่มีความเก่งในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมาก็อย่างมีนัยสำคัญและมีเขาเรียกว่ามีทิศทางที่ชัดเจนมากนะครับคืออันนี้เราจริงๆก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับในการความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเราด้วยครับ
1: ครับผมก็รวมถึงโครงการต่างๆที่อาจจะมี offset policy ที่กลับมาพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้านนี้ด้วยเช่นกันก็เป็นการวางแผนของรัฐบาลนะครับครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สุดท้ายครับอยากให้ท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมครับเชิญชวนประชาชนที่มีความสนใจเนี่ยได้มาร่วมงานที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ศรีสมานครับเข้างานยากง่ายยังไงจะต้องลงทะเบียนยังไงอยากให้ช่วยแนะนำครับผม
0: ก็จริงๆทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเนี่ยสามารถเข้ามาเยี่ยมชมงานได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2569ครับที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานนะครับเน้นย้ำที่ศรีสมานครับ อย่าไปผิดที่ตรงแถววัดพระแก้วนะครับดังนั้นเราไม่ได้มีจัดนิทรรศการตรงนั้นเรามาจัดที่พื้นที่ศรีสมานในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพราะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับทางพี่น้องประชาชนที่สนใจในเรื่องของงานตรงนี้เข้ามาเยี่ยมชมถึงความทันสมัยของความสามารถของผู้ประกอบการของไทยเรานะครับว่าเขาก้าวหน้าไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับรวมถึง อยากจะให้มาชื่นชมในเรื่องของความร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการทำงานตรงนี้ขึ้นมามันจะมีเรื่องของเสวนาด้วยคุณท็อปที่งานเสวนานอกเหนือจากนิทรรศการแล้วครับจะมีมิติของการเสวนาซึ่งท่านก็สามารถที่จะมาร่วมฟังเสวนาได้ประเด็นเสวนาต่างๆก็น่าสนใจครับมันจะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบันอย่างยกตัวอย่างในวันนี้ครับวันที่9กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีเรื่องของเสวนาเกี่ยวกับผู้ใช้ครับหน่วยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศเนี่ยผู้ใช้มีเสียงสะท้อนยังไงเราจะมานั่งฟังประเด็นต่างๆถึงปัญหาข้อขัดข้องสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการที่อยากจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตรงนี้ยังไงบ้างอันนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้มาร่วมงานกันครับ
1: ครับผมก็เชิญชวนร่วมงานนะครับอย่างน้อยไปเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้ฟังได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับด้านนี้อย่างแน่นอนครับผมวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านพลเรือตรีสุรสันต์คงศิริท่านโฆษกกระทรวงกลาโหมที่มาบอกเล่าให้เราฟังนะครับโอกาสหน้ามีประเด็นเรื่องความมั่นคงมีประเด็นเรื่องทหารอีกขอเรียนเชิญท่านโฆษกมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-507-7555
3: ธ ท่านผู้ฟังคะกระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการสร้างความโปร่งใสและตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีพบการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นหากตรวจพบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะและให้ออกจากราชการทันทีเพื่อสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาการทุจริตในระบบราชการยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรณีการทุจริตครั้งใหญ่ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนำมาซึ่งการสืบสวนหาความกระจ่างอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบข้อสงสัยให้กับสังคมและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยล่าสุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าจากการตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการบรรจุใน3กลุ่มแรกจำนวนกว่า 15,000 รายพบข้อเท็จจริงว่ามีผู้เข้าสอบจำนวนมากถึง 5,000 รายที่มีผลคะแนนไม่ตรงกับกระดาษคำตอบกระทรวงมหาดไทยจึงได้ส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เพื่อดำเนินการสืบสวนขยายผลให้เกิดความชัดเจนต่อไป
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ปปช.จะต้องไปทำต่อครับเพราะว่าทางกรมเนี่ยไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นนะครับเพราะนั้นนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงต้องส่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปให้ทางปปช.ได้ทำงานต่อในภาพใหญ่ต่อครับเราตรวจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือกับการประกาศผลคะแนนของกสทครับอันนั้นเป็นอำนาจปปช.เราเข้าไปก้าวล่วงไม่ได้นะครับมีภาคีเข้ามาร่วมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทั้งปปท.แล้วก็ DSI เราไม่มีอำนาจในการเทียบอยู่แล้วเพราะว่าไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของทางกรมอยู่แล้วครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่ทางปปช.จะต้องทำต่อนะครับเราพบว่าผลการประกาศคะแนนผิดไปจากฝ่ายรูปกระดาษคำตอบ 5,000 คนครับซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องส่งให้ปปช.เมื่อมีการคอเช็คกันอะไรเสร็จแล้วเนี่ยสรุปขั้นตอนกันเสร็จแล้วผู้กระทำผิดจะต้องถูกเพิกถอนก็รอผลสรุปจากปปช.ต่อไปเพราะว่าปปช.ตอนนี้กำลังดูภาพใหญ่
5: ส่วนแนวทางการจัดการกับกลุ่มผู้สอบบรรจุที่ผลคะแนนพบความผิดปกติทั้ง 5,000 รายนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเล่าเสริมว่าในระหว่างที่กระบวนการตรวจสอบของปปช.ยังไม่แล้วเสร็จบุคคลกลุ่มนี้จะยังคงสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามปกติโดยที่กระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงควบคู่กันไปด้วยเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์และหากท้ายที่สุดพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะดำเนินการเพิกถอนสถานะข้าราชการทันที
6: ณตอนนี้ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ครับถูกต้องครับในส่วนมหาไทยก็จริงๆก็มีเรื่องของคณะกรรมการสอบวินัยซึ่งก็ทราบว่าได้มีการตั้งไปแล้วแล้วก็จริงๆท่านนายกก็มีการตั้งคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอยู่ที่สำนักนายกรัฐมนตรีที่มีท่านรองประกอบเป็นประธานในการตรวจสอบภาพรวมที่นอกเหนือจากมหาไทยด้วยครับคือต้องบอกว่าโดยปกติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาจัดการตัวเองอยู่แล้วทางกระทรวงเองเนี่ยเป็นแค่โมเดเรเตอร์เท่านั้นเองนะครับในการบริหารการจัดการทุกอย่างเรื่องกำลังคนอะไรท้องถิ่นเป็นผู้จัดการอยู่แล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการที่ทุกคนจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการในการพิสูจน์ตัวเอง
5: การประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระบบคุณธรรมซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการปกป้องสิทธิ์ของผู้เข้าสอบที่มีความสุจริตและตั้งใจจริงในการสอบแต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นว่าบุคลากรที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตในการบริการสาธารณะอย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยกระดับสวัสดิการสังคมเปิดใช้ระบบพม.แคร์ช่องทางใหม่ยื่นขอเงินสงเคราะห์ได้ทุกที่ทุกเวลาเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
7: เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลการให้บริการภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.จึงพัฒนาระบบพม.แคร์เพื่อให้ประชาชนยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ตรวจสอบสิทธิ์และติดตามสถานะได้ผ่านระบบออนไลน์ครอบคลุมผู้ประสบปัญหาทางสังคมเด็กในครอบครัวยากจนครอบครัวเปราะบางคนพิการผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก จากเดิมอาจต้องเสียเวลาเดินทางเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนและรอผลพิจารณาเป็นเวลานานโดยระบบพมแคร์จะเชื่อมโยงข้อมูลกับแอปพลิเคชันไทยดีแอปทางรัฐและฐานข้อมูลของกระทรวงพมช่วยให้การพิจารณารวดเร็วแม่นยำและลดความซับซ้อนในการทำงานนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเป้าหมายคือให้ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างทั่วถึงพร้อมยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
8: ทางกระทรวงเองเนี่ยมีทั้งหมด6หน่วยงานที่สามารถจัดสรรเงินสงเคราะห์ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินเรื่องเด็กเรื่องผู้สูงอายุเรื่องคนพิการสามารถขอเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพมแคร์ได้ซึ่งก็จะได้เห็นสถานะว่าเอ๊ะขอไปแล้วได้รับการอนุมัติหรือยังแล้วจะได้รับอนุมัติเมื่อไหร่นี่ก็จะเป็นการยกระดับขีดความสามารถที่ให้พี่น้องกลุ่มผู้เบาบางเราสามารถขอได้ผ่านระบบแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำขอได้ผ่านระบบนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้เรามีระบบฐานข้อมูลในอนาคตว่าผู้เบาบางเราเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วมีใครที่เดือดร้อนบ้างแล้วก็บูรณาการเป็นฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพที่เรียลไทม์มากขึ้น
7: ประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินสงเคราะห์ผ่านระบบพมแคร์ได้6ประเภทได้แก่เงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉินเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเงินสงเคราะห์ครอบครัวเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งและเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบากนอกจากนี้ระบบยังช่วยลดระยะเวลาการพิจารณาคำขอโดยผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเดิมจะทราบผลภายใน10วันทำการจากเดิมที่อาจต้องรอนานเป็นเดือนส่วนผู้ยื่นรายใหม่ใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน15วันทำการหลังตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแม้การให้บริการจะก้าวสู่ระบบดิจิทัลแต่กระทรวงพม.ยืนยันว่าจะไม่ทิ้งผู้ที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่มีสมาร์ทโฟนหรือใช้งานไม่เป็นยังสามารถติดต่อหน่วยงานพม.ในพื้นที่ได้เช่นเดิมโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คอยให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกการเปิดใช้ระบบพมแคร์ถือเป็นอีกก้าวของการยกระดับสวัสดิการสังคมด้วยการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลดขั้นตอนลดระยะเวลาการพิจารณาและช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิสวัสดิการได้สะดวกรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
3: กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งทำให้สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
9: สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายพื้นที่ในยูเครนรวมถึงกรุงเคียฟตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างรุนแรงของกองทัพรัสเซียด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป้าหมายของการโจมตีดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและประชาชนชาวยูเครนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองกำลังยูเครนยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยูเครนก็ตอบโต้รัสเซียด้วยการส่งโดรนจำนวนมากโจมตีหลายเมืองใหญ่ทั่วรัสเซียโดยเฉพาะกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กแต่พลเรือนรัสเซียกลับเผชิญความสูญเสียที่น้อยกว่าประชาชนในยูเครนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมองว่าการที่กองทัพรัสเซียยกระดับการโจมตีในดินแดนของยูเครนอย่างรุนแรงแสดงให้เห็นถึงยุทธวิธีของรัสเซียในการทำสงครามกับยูเครนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือการทำให้ประชาชนชาวยูเครนเผชิญกับความสูญเสียมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติพันธมิตรตะวันตกร่วมกันจัดหาขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศพลัดที่ออดให้แก่ยูเครนซึ่งเป็นอาวุธยุทโธปกรณ์สำคัญในการรับมือกับขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียที่สกัดกั้นได้ยากขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตให้คำมั่นว่าชาติสมาชิกนาโตและพันธมิตรจะต้องร่วมกันให้การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านทหารแก่ยูเครนต่อไปด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียออกมายอมรับว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียทำให้รัสเซียเผชิญกับภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียให้คำมั่นที่จะเสริมสร้างขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศและสั่งการให้กองทัพรัสเซียดำเนินปฏิบัติการโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนต่อไปส่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งพยายามทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนระบุว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนพร้อมย้ำว่าการยุติสงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีใกล้เป็นจริงมากกว่าที่หลายคนคิดทั้งนี้นักวิเคราะห์เชื่อว่ามีแนวโน้มที่ยูเครนจะเผชิญกับการโจมตีของกองทัพรัสเซียที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมตราบใดที่กองกำลังยูเครนยังคงมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ส่งผลให้รัสเซียประสบกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงและแสดงให้เห็นถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียที่ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวอาจเป็นผลดีต่อยูเครนในการกดดันให้รัสเซียยอมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้ควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณบุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานงานโดยคุณนพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้มีข่าวดีด้านพลังงานนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยลดลงมากพอสมควรเลยนะฮะเบนซินเนี่ย2.50 บาทดีเซลก็ลดลงเช่นเดียวกันนะครับนานๆจะลดกันทีนะครับแล้วก็ลดเยอะด้วยนะครับแต่บางคนก็บอกว่าลดแค่นี้เนี่ยถือว่าน้อยไปเพราะตอนขึ้นมาที่5 บาทสลับดีเซลใช่ไหมพอไปดูระดับราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยของดีเซลก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติก่อนเกิดสงครามตะวันออกกลางเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ที่ประมาณลิตรละ30 บาทนะฮะ30 บาทตีเป็นตัวเลขกลมๆตอนนี้34 บาทนะครับเราก็คิดว่าราคาน้ำมันมันน่าจะปรับลงเรื่อยๆนะครับแต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่นะครับใครฝันแบบนี้เขาบอกว่าฝันสลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะครับราคาน้ำมันเนี่ยพุ่งสูงขึ้น 5% นะครับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์นะครับเพราะอะไรครับเพราะสหรัฐไปโจมตีกับอิหร่านนะครับความฝันชาวโลกที่จะเห็นสันติภาพสงครามระหว่างสหรัฐกับอเมริกากับอิหร่านเนี่ยมีอันต้องฝันสลายอีกครั้งครับเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศยุติบันทึกความเข้าใจหรือ MOU เนี่ยหยุดยิงที่มีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ด้วยนะครับเพราะอะไรนะครับเรื่องนี้นะฮะกองทัพสหรัฐออกเปิดปฏิบัติการทางทหารถล่มเป้าหมาย80แห่งในอิหร่านนะครับมากกว่าตอนต้นก่อนเกิดพิธีศพนะครับไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาร์มานาอีนะฮะอดีตผู้นำสูงสุดของอิหร่านถึง5 เท่านะครับกองทัพสหรัฐบอกว่าโจมตีเนี่ยก็เป็นเพราะอิหร่านทำก่อนไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและไลบีเรียรวม3 ลำขนาดแล่นออกจากช่องแคบฮอร์มุสโดยไม่ใช่เส้นทางที่อิหร่านกำหนดนะฮะทั้งนี้เหตุโจมตีดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะฮะก็เปิดปฏิบัติการอีกครั้งสหรัฐถล่มอิหร่านนะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น 5% นะฮะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โลกนะฮะที่เราอาจจะต้องกลับมาเจอกับปัญหาน้ำมันแพงกันอีกครั้งนะฮะก็ต้องปรับตัวกันแล้วครับช่วงแรกของรายการครับเรามาพูดคุยกันครับเรื่อง100ปีสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านระพีพันธ์ทิวสักแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะท่านคะในโอกาสครบ100 ปีอยากให้ท่านช่วยย้อนรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและในภาพรวมพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศในด้านใดบ้างคะที่สะท้อนพระวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่สุดค่ะ
3: ค่ะคุณค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีนะคะถ้าพวกเราจำได้นะคะพระองค์เป็นพระราชินีองค์สุดท้ายในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแล้วก็เป็นพระองค์แรกในระบอบประชาธิปไตยนะคะซึ่งความสำคัญก็คือพระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชินีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2468นะคะซึ่งตามปฏิทินก็จะตรงกับปี2469ซึ่งในปี2569เนี่ยจะครบรอบ ร้อยปีแห่งการสถาปนานะคะซึ่งมีความสำคัญยังไงนะคะหลังจากที่พระองค์ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชินีแล้วเนี่ยพระองค์ก็ประกอบพระราชกรณียกิจนะคะร่วมกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏพระองค์คู่กันมาโดยตลอดนะคะไม่ว่าพระองค์จะเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือนะคะมณฑลพายัพนะคะภาคใต้มณฑลปัตตานีหรือเสด็จต่างประเทศหรือแม้แต่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองอันนี้เป็นความรับรู้ที่พวกเราจะจดจำได้นะคะส่วนพระราชกรณียกิจนะคะหลังจากที่ได้มีการประกาศของโตเมื่อวันที่13พฤศจิกา2568ที่ผ่านมานะคะองค์การยูเนสโกก็มีมติรับรองยกย่องให้ร่วมเฉลิมฉลองวาระ100ปีพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาสังคมและความเสมอภาคทางเพศของพระองค์นะคะซึ่งพระองค์ได้ดำเนินพระราชกรณียกิจยังไงบ้างนะคะ
1: ครับ
3: ในด้านการเกษตรนะคะพระองค์ก็พัฒนาพื้นที่ส่วนบ้านแก้วนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะทรงให้ปลูกพืชหลายชนิดเพื่อความอยู่รอดยั่งยืนของพื้นดินนะคะไม่ใช่แค่เกษตรเชิงเดียวนะคะพระองค์ท่านเลี้ยงวัวไว้ปราบหญ้าใช้มูลวัวเป็นปุ๋ยแทนการใช้ปุ๋ยเคมีนะคะในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่ห่างไกลนะคะมีการทำส่งเสริมการทำหัตถกรรมนะคะที่เราได้จดจำได้ว่าเป็นเรื่องเสือจันทบูรณ์นะคะหรือเราเรียกว่าเสือสมเด็จนะ
1: ครับ
2: ค่ะ
3: ซึ่งให้ประชาชนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้แล้วก็ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ข้าราชบริพารคนงานนะคะแล้วก็เด็กเยาวชนทั่วไปนะคะเพราะว่าทรงเห็นความสำคัญของการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาโดยตลอดนะคะในพื้นที่จันทบุรีเนี่ยค่ะต้องบอกว่าไม่ได้ทำเล่นๆนะคะพระองค์ทำอย่างจริงจังในเวลายาวนานถึง18ปีนะคะจากปี2493ถึง2511นะคะ
2: ค่ะ
3: นอกจากนี้พระองค์ก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในการใช้วิทยาศาสตร์มาย้อมสีเสื่อไม่ให้สีตกได้ง่ายนะคะมีการประยุกต์ลายใหม่ๆโดยใช้วิทยาศาสตร์นะคะ
2: ค่ะ
3: ก็สร้างงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากมายนะคะนอกจากนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องโรงพยาบาลนะคะพระองค์พระราชทานตึกผ่าตัดนะคะแต่ก่อนเนี่ยไปรอหมอนะคะชาวบ้านต้องนอนรอกับพื้นนะคะก็พระองค์ก็พระราชทานตึกผ่าตัดตั้งชื่อว่าตึกประชาธิปกนะคะซึ่งปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้านะคะและพระองค์ก็มอบทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรทางพยาบาลนะคะพยาบาลแพทย์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็มีการสร้างวิทยาลัยครูนะคะในการพัฒนาการศึกษานะคะอีกด้านนึงก็จะเป็นด้านความเสมอภาคทางเพศค่ะค่ะถ้าเราดูการวางพระองค์นะคะการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่กับพระปกเกล้านะคะก็คือเรามองได้เรื่องความเท่าเทียมนะคะแล้วก็ในยุคนั้นเนี่ยสังคมไทยยังมีภรรยาหลายคนใช่ไหมคะแต่พระปกเกล้าหรือสมเด็จเนี่ยพระองค์ก็เคียงคู่กันนะคะตลอดก็คือเป็นเหมือนคู่สมรสหัวเดียวเมียเดียวตามภาษาชาวบ้านเรานะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ผู้หญิงเนี่ยได้เรียนหนังสือในยุคนั้นเนี่ยนิสิตจุฬารุ่นแรกๆที่รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระปกเกล้าก็คือมีผู้หญิงด้วยนะคะ
2: ค่ะ
3: เวลาพระองค์เสด็จทรงเสด็จต่างประเทศเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีนะคะด้วยภาพลักษณ์เรียบง่ายสง่างามทันสมัยนะคะก็เป็นในยุคปัจจุบันเราก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ใช่ไหมคะพระองค์ก็ปฏิบัติได้อย่างแบบประเทศเราแบบทัดเทียมประเทศนานาอารยะนะคะ
1: ครับ ครับเท่ากับพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่านเนี่ยก็คือด้านการเกษตรพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะฮะเรื่องของการส่งเสริมด้านการเกษตรแล้วก็สังคมสงเคราะห์สาธารณสุขก็มีการสร้างโรงพยาบาลนะครับที่ปัจจุบันก็คือโรงพยาบาลพระปกเกล้ารวมถึงการปฏิบัติภารกิจเนี่ยร่วมนะครับเคียงข้างนะครับในหลวงรัชกาลที่7ในเวลานั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นการวางรากฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชีพให้กับประชาชนประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยนะครับแล้วแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านนะฮะสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีที่ถูกส่งต่อมายังสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมมราชชนนีพันปีหลวงมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะคะพระราชชนนีพันปีหลวงนะคะเราก็จะทราบเลยว่าพระองค์มีโครงการที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความยินดีอยู่ดีมายาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะคะก็อันนี้ก็จะคล้ายๆกับที่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพทำนะคะก็คือมีโครงการความตัวอย่างตามพระราชดำริโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าหลักน้ำการพัฒนาที่ดินอนุรักษ์เต่าทะเลหรือบ้านเล็กในป่าอย่างหรือแม้แต่โขนเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นงานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะคะซึ่งถ้าเทียบเคียงแล้วเนี่ยในความเห็นส่วนตัวของดิฉันนะคะพระองค์ท่านก็ทรงมุ่งที่จะทำให้ประสบนิกร นะคะประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลนะคะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งสำหรับสมเด็จเนี่ยในช่วงพระชนที่พระองค์ไม่ได้อาจจะทำได้ไม่ยาวนานมากนะคะแต่ว่าเราก็เห็นความทุ่มเทของพระองค์นะคะแล้วก็ทำอย่างจริงจังต่อเนื่องมายาวนานนะคะแต่ว่าสมเด็จพระพันปีเนี่ยด้วยพระองค์ดำรงฐานะเป็นพระราชินีค่ะก็พระราชกรณียกิจก็ยาวนานมากอันนี้ก็เหมือนกับเห็นความมุ่งมั่นจริงจังตั้งใจแล้วก็อยากให้ประชาชนประสบนิกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอันนี้คือความคล้ายคลึงกันในการดำรงพระราชกรณียกิจต่างๆประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆค่ะ
2: ค่ะทราบมาว่าทางพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวตอนนี้อยู่กำลังอยู่ระหว่างกำลังบูรณะครั้งใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งน่าจะแล้วเสร็จปลายปี2570ไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่เนี่ยมีแนวคิดในการนำเสนอหรือว่ามีไฮไลท์มีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆบ้างคะที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: ก็ต้องเรียนว่าการบูรณะครั้งนี้นะคะเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของการยกระดับพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยและพระปกเกล้าศึกษาและเราก็หวังว่าจะเป็นหมุดหมายด้านการท่องเที่ยวนะคะโดยไฮไลท์ก็จะมีแยกตึกดังนี้นะคะพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในภาพจำของเราก็จะเป็นอาคารอนุรักษ์ตึกหน้าที่หัวมุมถนนหลานหลวงนะคะอาคารสีเขียวตอนนี้นะคะเราก็จะพัฒนาแต่ก็ยังดำรงความเป็นแบบโมเดิร์นคลาสสิกมิวเซียมนะคะสร้างความที่น่าเชื่อถือมีความเป็นทางการด้วยการจัดแสดงตามหลักวิชาการนะคะโดยเชิดชูความเป็นกษัตริย์นักคิดผ่านพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชวิสัยทัศน์อันก้าวไกลของรัชกาลที่7นะคะรวมถึงสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอย่างลึกซึ้งและร่วมสมัยในเอกสารกับนวัตกรรมที่มีวัตถุนะคะที่จัดแสดงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีการจัดแสดงแบบเสมือนจริงนะคะส่วนอาคารลำไพพรรณีซึ่งเป็นอาคารตึกหลังอะค่ะเดิมเนี่ยจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะเราก็จะจัดทำนิทรรศการโดยพิพิธภัณฑ์จำเวลานะคะนำเสนอพัฒนาการประชาธิปไตยแบบมีชีวิตสะท้อนเชื่อมโยงเรื่องราวอดีตปัจจุบันมุ่งสู่อนาคตอย่างสร้างสรรค์เป็น immersive storytelling นะคะแล้วก็เล่าเรื่องแบบให้ประชาชนให้ผู้เข้าชมเนี่ยสนุกสนานไปกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะแทนที่จะยืนอ่านป้ายอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะเรามุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์ทั้งตึกหน้าและตึกหลังนะคะเป็นพื้นที่สำหรับทุกคนนะคะมิวเซียมฟอร์ออลโดยการออกแบบและ สถาปัตยกรรมเนี่ยจะใช้หลักคาระยะสถาปัตย์นะคะเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคนค่ะ
1: ครับก็เท่ากับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่นะครับสมัยก่อนเราจะเห็นแค่ตู้กระจกหนังสือตัวหนังสือแล้วก็วัตถุเท่านั้นนะครับเดินไปเดินมาเนี่ยแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มากขึ้นนะฮะสำหรับพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่นะครับท่านคาดหวังว่าเยาวชนจะได้เรียนรู้อะไรจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ครับและเราจะสามารถน้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคมร่วมกันได้ยังไงครับท่านครับ
3: ค่ะสำหรับพิพิธภัณฑ์นะคะเราก็ทำงานบนในยุคที่แห่งความเปลี่ยนแปลงนะคะการเรียนรู้เนี่ยจะผ่านเทคโนโลยีที่ย่นระยะเวลาหรือเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ในการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็เตรียมพบกับพิพิธภัณฑ์โฉมใหม่นะคะด้วยเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการนำเสนอในรูปแบบสมัยใหม่นะที่เท่าเทียมที่เหมือนกับเทคโนโลยีต่างประเทศมีนะคะอันนี้จะพบได้กับพิพิธภัณฑ์ส่วนสิ่งที่เราจะน้อมนำพระจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ท่านนะคะทั้งสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะดิฉันก็มองถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและพระราชปณิธานนะคะพระองค์เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะทำเพื่อผู้อื่นแล้วก็คิดถึงส่วนรวมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆ เยาวชนนะคะถ้าเราทุกคนยึดถือพระองค์เป็นแบบอย่างนะคะก็คือทำทุกสิ่งด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็พัฒนาตัวเองคิดถึงส่วนรวมนะคะคิดว่าประเทศชาติก็จะคุณภาพของประเทศชาติก็มาจากคุณภาพของประชาชนค่ะอันนี้ก็มุ่งหวังแบบนั้น
1: ครับครับวันนี้ทางรายการนะครับขอบคุณท่านระพีพันธ์ทิวสาแก้วรองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
2: ขอบพระคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะครับนี่คือในดวงใจนิรันดร์นะครับ100ปีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสู่รากฐานการพัฒนาสังคมไทยครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับประเด็นร้อนเมื่อสักครู่นี้ผมพาทุกท่านไปต่างประเทศนะครับเรื่องของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้น 5% นะครับจากเหตุที่สหรัฐเนี่ยกลับไปโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่หนักหนาสาหัสพอสมควรนะครับ80จุดในประเทศอิหร่านมากกว่าก่อนหน้านี้หลายเท่านะครับหลังจากที่อิหร่านเนี่ยไปโจมตีเรือสินค้าสัญชาติกาตาร์ซาอุแล้วก็ไลบีเรียรวม3ลำนะฮะสังเกตนะครับเรือดังกล่าวไม่ได้มีสัญชาติสหรัฐอเมริกาเลยนะครับหรือเป็นสินค้าที่สหรัฐอเมริกาต้องการจากเรือ3ลำนี
2: ้
1: แต่ที่แน่ๆสหรัฐโจมตีไปแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นการถือว่าเป็นการฉีก MOU ที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะเป็นคนคิดไหมไม่แน่ใจแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงที่สหรัฐและอิหร่านเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าเราควรจะหยุดยิงกันได้แล้วนะฮะเมื่อเดือนก่อนใช่ไหมฮะปรากฏล้มเหลวฮะ
2: นะคะน้ำมันเพิ่งลงเมื่อวานนะคะเพื่อไม่แน่ใจว่า
1: ว
2: ัน
1: นี้อีกแล้วว
2: ันนี้จะขึ้นอีกไหม
1: นะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะคือหนักหนาสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้กุมภามีนาคมเนี่ยเราโดนมาแล้วเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาช่วงวันที่28กุมภาพันธ
2: ์
1: โดนกระทบจริงๆเนี่ยมีนาคมไปต่อคิวหน้าปั๊มไม่มีน้ำมันเติมกันจริงๆอ่ะแถวตาจังหวัดเนี่ยก็ช่วงต้นเดือนมีนาคม
2: ค
1: เห็นไหมสาหัสกว่านี้เราเจอมาแล้วเราไม่กลัวน้ำมันแพงนะครับเรากลัวไม่มีน้ำมันจะเติม นะฮะแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะนอกจากตัวเราเองจะมา work from home from home อ่ะได้ไหม
2: ไม่น่าได้
1: ไม่ได้ไม่ใช่ไม่น่าได้ไม่ได้สมมติประชาชนจะไปติดต่อราชการเนี่ยไม่มีข้าราชการอยู่ในสถานที่ตั้งเนี่ยประชาชนทำยังไงครับประชาชนเดือดร้อนราชการก็จะต้องเสียสละ นะครับพูดไปพูดมาก็จะเออร์ลี่รีทายกันอีกท่านเลขาอ๋อไม่ใช่เลขาท่านรองนายกประกรณ์มีประพันธ์อดีตเลขากฤษฎีกาใช่ไหมก็มีแนวคิดว่าจะมีการเออร์ลี่รีทายข้าราชการคือเกษียณก่อนอายุนะฮะเกษียณของกำหนดนั่นแหละก็มีการกำหนดเรื่องของอายุแย้มๆมาใช่ไหมผมฟังผมก็ตกใจเหมือนกัน
2: นะ40ปีนะคะ
1: 40ปีนั่นแหละครับ
2: เร็วนะคะ
1: ไม่หรอกคือ early เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับ early เนี่ยพร้อมคือทุกคนเนี่ยพร้อมออกแต่ไอคนที่มันพร้อมออกเนี่ยจะดำรงชีวิตอยู่ยังไงผมเชื่อว่าคนใครจะบอกโอ้เดี๋ยวราชการเนี่ยคนมันจะหายไปหมด ผมไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะว่าคือสมมติคุณ early retire เสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะทำอะไรสิทธิรักษาพยาบาลเนี่ยตกลงจะยังไงเพราะว่าข้าราชการที่ได้รับสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพต้องเป็นข้าราชการบำนาญเท่านั้นนะครับบำนาญเท่านั้นนะฮะบำเหน็จไม่ได้นะครับและการที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้เนี่ยก็จะต้อง1อายุ
2: ราชการ
1: 60ปีใช่ไหมฮะอันนั้นคือเกษียณโดยอายุหรืออีกแบบนึงเกษียณโดยอายุคืออายุราชการไม่น้อยกว่า10ปีอายุตัวไม่น้อยกว่า50ปีอ
2: ัน
1: นั้นก็โดยอายุเช่นเดียวกันได้บำนาญอาจจะไม่มากแต่ได้สิทธิรักษาพยาบาลอันนี้คือหัวใจสำคัญ
2: ค
1: เพราะว่าถ้าเจ็บป่วยปุ๊บเนี่ยเงินเท่าไหร่ใช้ก็หมดครับอีกอันนึงก็คือทุพพลภาพหรืออะไรใดๆเนี่ยก็สามารถเกษียณอายุแล้วได้เป็นข้าราชการบำนาญมีสิทธิรักษาพยาบาลตลอดชีพได้ดังนั้น early retire เนี่ยการเกษียณก่อนอายุก่อนกำหนดเนี่ยก็ถือเป็นแนวคิดที่ดีที่คนที่เขาอยากจะเกษียณอายุก่อนกำหนดเนี่ยสามารถที่จะเกษียณได้นะฮะแต่ใครที่จะเกษียณเนี่ยผมเชิญชวนให้คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยท่านจะเอาอะไรกิน นะเพราะว่าสวัสดิการอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องดูว่าเออร์ลี่แล้วเนี่ยมันยังอยู่กับเราหรือเปล่าเพราะข้าราชการบางคนไม่รู้น
2: ะ
1: ว่าสิทธิรักษาพยาบาลถ้าคุณไม่ใช่ข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นนะครับ
2: ค
1: ุณต้องไปใช้30บาทรักษาทุกโรคนะครับคุณต้องไปใช้หลักประกันสุขภาพนะครับซึ่งระบบสาธารณสุขของประเทศไทยพยายามปฏิรูปกันนะครับให้ไม่มีความแออัดให้มันทัดเทียมกับเอกชนนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะครับคนเยอะระบบมันไม่เอื้อ
2: หม
1: อก็น้อยนะฮะก็ต้องพัฒนากันไปนะครับเดี๋ยวก็ต้องดูว่าเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพเนี่ยที่ทั้งทางท่านประกรณ์แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยที่ออกมาพูดกันว่าเราจะปฏิรูประบบสาธารณสุขเนี่ยเราจะมีแนวทางกันอย่างไรนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขตอนนี้ใครอะครับ
2: คุณ
1: โลกลืมอีกแล้วเหรอครับ
2: คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
1: คุณพัฒนาพร้อมพัฒ
2: นึกเชื่ออยู่นึกเชื่ออย
1: ู่นะนี่แหละคือจะต้องขับเคลื่อนตรงนี้นะครับซึ่งดูจากหน้าข่าวแล้วเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ค่อยเห็นการที่จะมา
2: แอคช
1: ั่นเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่มันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้มากแล้วก็เรื่องของระบบอะไรต่างๆนะที่เรื่องจากงบประมาณแล้วก็ระบบราชการด้วยนะครับแต่ก็เอาใจช่วยให้กระบวนการทางสาธารณสุขเนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะณวันนี้เราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลรัฐนะฮะสิ่งแรกที่เราจะเจอคือความแออัดคนไปรอคิวตั้งแต่ตีสี่ตีห้านะครับได้คุยกับหมอ 2-3 นาทีคิวผ่าตัดเนี่ยเจ็บปวดหนักแค่ไหนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรอนะครับเพราะว่ายังไงคนก็มาก่อนคุณนะฮะอันนี้คือสภาพที่มันเกิดขึ้นแต่ดีกว่าเดิมเยอะสมัยก่อนไม่มี30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเป็นแล้วก็นอนรอความตายอย่างเดียวนะครับพอมีหลักประกันสุขภาพตรงนี้เนี่ยที่ทำมาในสมัยคุณทักษิณใช่ไหม
2: ค
1: ุณทักษิณชินวัตรบัตรทองเนี่ยผมจำได้สมัยคุณหญิงหน่อยสุดารัตน์เกยุราพันธ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขในช่วงนั้นแหละถึงจะเริ่มมี30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเห็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเพราะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์แบบนะฮะคือไม่แก่เนี่ยไม่รู้กันนะครับใครไม่แก่ไม่รู้พอ50ปุ๊บเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมาเต็มเลยครับเงินกี่ล้านเนี่ยก็หมดเงินกี่ล้านก็หมดนะฮะสำคัญที่สุดคือระบบสาธารณสุขที่เราคาดหวังประชาชนคาดหวังนะครับและเป็นนโยบายที่ผมไม่ค่อยเห็นรัฐบาลชุดไหนเนี่ยที่จับมาเป็นนโยบายหลักให้จับต้องได้ส่วนใหญ่จะเน้นนโยบายเศรษฐกิจปากท้องพี่น้องประชาชนแต่นโยบายสาธารณสุขคือมีเงินแค่ไหนนะถ้าเจ็บถ้าป่วยนะไม่มีความสุขไปเที่ยวก็ไม่มีความสุขนะฮะอ่ะนี่เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากจะบอกดังๆไปยังรัฐบาลส่วนรัฐบาลฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมกรอนัดพิเศษนะครับกรอคืออะไรฮะคือคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะเมื่อวานนี้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอครั้งที่2/69นะครับก็มีท่านนายกเป็นประธานนะครับมาพร้อมกับรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีคมนาคมคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แล้วก็อีกหลายท่านนะครับที่มาประชุมพร้อมเพรียงกันรวมถึงสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพูดง่ายๆมาทั้งภาครัฐภาคเอกชนตัวแทนพ่อค้าประชาชนต่างๆเนี่ยมาคุยกันซิว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันเป็นอย่างไรและแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยจะช่วยเหลือท่านได้เนี่ยในการกำหนดนโยบายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนต่างๆในการประกอบอาชีพเนี่ยจะมีอะไรกันบ้าง คนหลายคนบอกว่าเอ๊ะแบบนี้เอื้อเจ้าสัวหรือเปล่าเอื้อผู้ประกอบการหรือเปล่าผมเชิญชวนให้คิดว่าถ้าไม่มีผู้ประกอบการไม่มีบริษัทห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยจะมีลูกจ้างหรือไม
2: ่
1: ถ้าไม่มีบริษัทห้างร้านที่เข้มแข็งผู้ประกอบการไม่เข้มแข็งมันจะนำมาสู่เรื่องของการล่มสลายของบริษัทและประชาชนตกงานดังนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มแข็งประชาชนจึงจะอยู่ได้นะครับอันนี้เป็นหัวใจอีกหัวใจหนึ่งที่อาจจะไม่ได้สื่อสารออกมาจากภาครัฐบาลแต่ขอเน้นย้ำให้ประชาชนได้ทราบว่าการที่ไปดูแลผู้ประกอบการรายใหญ่รายเล็กเนี่ยก็เพื่อที่จะให้บริษัทเหล่านี้ผู้ประกอบการเหล่านี้มีความเข้มแข็งประชาชนจะได้มีงานทำมีความกินดีอยู่ดีคิดดูถ้าบริษัทเนี่ยหรือ SME อะไรต่างๆเนี่ยมันล้มหายตายจากไปหมดเราก็จะไม่มีของกินของใช้
2: ใช่
1: เราก็จะไม่มีงานทำถูกไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นแล้วการพูดคุยในครั้งนี้ก็คือการพูดคุยทั้งภาครัฐภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินต่อไปในข้างหน้าของประเทศไทยฮะนายกกล่าวตอนต้นของการประชุมบอกการประชุมครั้งที่แล้วนะฮะก็มีมติเห็นชอบในการตั้งคณะอนุกรรมการ4คณะเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆทางด้านเศรษฐกิจและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาสำหรับการประชุมในวันนี้นะฮะเราก็จะร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วมน้ำแล้งซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นผลกระทบต่อภาคเกษตรธุรกิจเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศรวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะฮะรัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนในการตัดสินใจในการกำหนดมาตรการดำเนินการได้จริงจึงขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันสู่แนวทางปฏิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ท่านยังบอกด้วยนะฮะการประชุมวันนี้เป็นการประชุมนัดพิเศษแสดงว่าไม่ธรรมดาเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ปีที่แล้วเจอมหาอุทกภัยที
2: ่
1: สงขลาหาดใหญ
2: ่
1: นะครับถือว่าเป็นใจกลางเศรษฐกิจของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับผ่านมาแล้วเนี่ยก็อยากไม่อยากให้เกิด

0: ว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังทุกข้อเสนอแนะนะคะแต่ว่าหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงนะคะอย่างเรื่องของการลักลอบขนกัญชาออกนอกประเทศเนี่ยแน่นอนว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายไม่ใช่จากนโยบายของรัฐบาลนะคะเพราะว่ากัญชาเป็นพืชที่ควบคุมการนำเข้าส่งออกแล้วก็ครอบครองเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายผู้ที่ลักลอบออกนอกประเทศเนี่ยยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งประเทศไทยแล้วก็ปลายทางค่ะย้ำว่าการที่เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระทำผิดได้เนี่ยก็สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายของรัฐนะคะที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มงวดส่วนทางพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็มีจุดยืนชัดเจนมาตลอดในเรื่องของการสนับสนุนกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แล้วก็สุขภาพเท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะท่านรองโฆษกก็ยังพูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้แค่บังคับใช้กฎหมายนะคะแต่ว่ายังเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชากัญชงฉบับใหม่เพื่อที่จะยกระดับการกำกับดูแลทั้งระบบตั้งแต่การปลูกการผลิตการสกัดแล้วก็การจำหน่ายรวมไปถึงการใช้ด้วยซึ่งจะมีการกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนแล้วก็เข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงยกระดับเรื่องของมาตรฐานร้านจำหน่ายกัญชาให้เป็นไปตามหลักการแพทย์นะคะซึ่งตรงนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบร้านกัญชาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้าร้านไหนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือว่าใบอนุญาตหมดอายุก็จะไม่สามารถจำหน่ายกัญชาได้นะคะหรือถ้าหากพบการลักลอบการจำหน่ายเพื่อสันทนาการหรือการกระทำผิดเงื่อนไขในใบอนุญาตก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: เออสรุปแล้วมันสันทนาการนันทนาการไม่ได้ใช่ไหมฮะสันทนาการไม่ได้แล้วร้านกัญชาในกรุงเทพเรายังเห็นอยู่ไหมครับ
0: ยังมีนะคะ
1: แล้วเขาทำอะไรกันในนั้นฮะ
0: ไม่น่าใช่เพื่อการแพทย์แน่นอน
1: ไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะเอออันนี้ไม่แน่ใจคือสิ่งที่รัฐบาลแถลงออกมาเนี่ยกับสิ่งที่เห็นนะข้างในเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรก็ได
0: ้
1: มันอาจจะเป็นกัญชาทางการแพทย์จริงๆก็ได้คำถามคือว่าการตรวจติดตามกำกับดูแลภายในร้านเหล่านี้เนี่ยเราดูแลกันยังไงคือประชาชนบอกว่าเอ้าฉันมีกัญชาทางการแพทย์สันทนาการฉันไม่สนับสนุนแต่ในขณะที่เราเดินไปบนทางเท้าบาทวิถีฟุตบาทเนี่ยนะฮะเราก็ยังเห็นร้านกัญชาอยู
0: ่
1: ร้านกัญชาเปิดข้างในอาจจะไม่มีก็ได
0: ้
1: อันนี้ผมก็พูด อีกแง่นึงนะเผื่อมันจะไม่เป็นอย่างที่ผมพูดแต่มันก็ยังมีร้านกัญชาให้เราเห็นและร้านเหล่านี้เขาทำอะไรกันอยู่ข้างใน
0: อันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกัน
1: อันนี้เราไม่ทราบเพราะผมก็ไม่เคยเข้าไปดูนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยช่วยชี้แจงตรงนี้สักนิดนึงว่าสิ่งที่พูดแล้วไอ้สิ่งที่มันเป็นนะ
0: มัน
1: บางทีเนี่ยมันด้วยสายตาเนี่ยมันย้อนแย้งกันมันทำให้เหมือนอยู่โลกคนละใบอ่ะแล้วพอเราเจออย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ยังไงดีนะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งดีไหมนะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราต้องชี้แจงอ่ะว่าเฮ้ยไอ้ที่มันเปิดกันอยู่เนี่ยมันถูกไห
0: ม
1: แล้วก็ทำอะไรกันอยู่ข้างในนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม
0: ่
1: นะครับเอาละครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบงัน

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151

0: มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
1: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
2: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
1: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
2: ทำความดีเพื่อชาติไทย
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
6: ท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของ OECD นะครับเราได้ยินมาก็เยอะได้ฟังมาก็มากนะครับว่าไทยกำลังเดินหน้าเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ครับ OECD คืออะไรและไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิก OECD พูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครับตอนนี้ท่านผอ.อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับผอ.ครับ
7: ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ครับผอ.ครับอยากจะให้ผอ.ได้เล่าถึง OECD ครับว่าคืออะไรครับท่านครับ
7: ค่ะ OECD นะคะหรือที่เราเรียกชื่อเต็มกันว่าองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงปารีสนะคะลักษณะการทำงานของ OECD ก็จะเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่เป็นคล้ายๆกลุ่มเวทีสำหรับผู้กำหนดนโยบายที่จะมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ด้านนโยบายสาธารณะของโลกนะคะปัจจุบัน OECD มีสมาชิก38ประเทศค่ะส่วนใหญ่เป็นประเทศในทวีปยุโรปนะคะแล้วก็มีสหรัฐอเมริกามีแคนาดาแล้วก็มีบางประเทศในลาตินอเมริกาค่ะโดยในส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของเรานะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ค่ะ OECD มีจุดเริ่มต้นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะคะโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคศ1961หรือพศ2504ค่ะซึ่งเป็นช่วงภายหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็ตั้งมาเพื่อบริหารความช่วยเหลือภายใต้แผนมาร์แชลแล้วก็เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจยุโรปนะคะแต่ต่อมา OECD ก็ได้ขยายบทบาทนะคะเป็นกรอบความร่วมมือด้านการตอบโจทย์ด้านนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนาในวงที่กว้างขึ้นนะคะโดยมีมอตโต้ว่า Better Policies for Better Lives หรือนโยบายที่ดีขึ้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นค่ะบทบาทเด่นๆของ OECD มี3ด้านนะคะด้านแรกก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนนโยบายก็ทำให้รัฐบาลของประเทศต่างๆที่สามารถมานั่งแลกเปลี่ยนคุยกันเวลาที่ใช้นโยบายใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วก็มาคุยกันว่าเออมีอะไรที่มันได้ผลอะไรที่เป็นข้อจำกัดแล้วควรจะปรับปรุงอย่างไรนะคะเพื่อที่แต่ละประเทศจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์สามารถเรียนรู้จากความสำเร็จแล้วก็ข้อผิดพลาดจากประเทศอื่นๆได้นะคะในส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมาตรฐานสากลอย่างเช่นเรื่องใกล้ๆตัวเราเลยก็พวกการศึกษาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมดิจิทัลนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับงานด้านเศรษฐกิจต่างๆนะอย่างเช่นแรงงานภาษีการลงทุนการแข่งขันทางการค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นต้นนะคะด้านที่3เนี่ยด้านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์นะคะหรือว่าพวกข้อมูลสถิติเนี่ยมาซัพพอร์ตส่งเสริมการจัดทำนโยบายนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า evidence-based policy making ก็คือซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นของ OECD เลยนะคะว่าการออกนโยบายใดๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลเข้าวิเคราะห์ที่มันมีอยู่จริงนะคะเพื่อใช้วิเคราะห์ผลดีผลเสียได้อย่างชัดเจนก่อนนะคะก็หลักๆถ้ากล่าวง่ายๆแล้วเนี่ยก็คือแต่ก่อนเนี่ยในอดีต OECD จะมองว่ามันเป็นกลุ่มของประเทศพัฒนาแล้วนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย OECD เนี่ยพยายามเพิ่มพูนปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกกลุ่มนะคะมีการขยายสมาชิกภาพเพื่อสะท้อนระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็

0: อื่นนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็ประเด็นที่มีการพูดคุยกันก็เรื่องของความยากง่ายในเรื่องของการประสานงานภายในประเทศนะคะการสื่อสารกับประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการรักษาแรงสนับสนุนทางการเมืองอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะที่เป็นบทบาทสำคัญเลยเนี่ยเราเนี่ยมีหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับ OECD นะคะแล้วก็กับประเทศสมาชิกนะคะเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของไทยนะคะเพื่อให้หน่วยงานไทยเนี่ยมีความเข้าใจ OECD แล้วก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของ OECD ได้นะคะก็ในส่วนนี้เราเองก็ได้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับหลายๆประเทศสมาชิก OECD นะคะอย่างเช่นกับออสเตรเลียนะคะญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหราชอาณาจักรโปแลนด์แล้วก็กลุ่มประเทศนอร์ดิกค่ะก็มีการจัดกิจกรรมเพื่อพวกการสัมมนานะคะมีโครงการต่างๆด้วยกันอยู่เรื่อยๆค่ะ
1: ครับเมื่อไทยได้เป็นสมาชิก OECD แล้วครับประเทศไทยคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะก็ทางกระทรวงการต่างประเทศมองว่าเราจะมีประโยชน์ที่เห็นได้ชัดอย่างจากการเข้าเป็นสมาชิก OECD 3ด้านนะคะประการแรกเลยเนี่ยคือมันเป็นการยกระดับมาตรฐานประเทศทั้งระบบนะคะเป็นการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานก็จะทำให้ไทยเนี่ย OECD จะใช้ข้อมูลต่างๆที่เขามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เขามีนะคะช่วยให้ไทยเนี่ยปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบธรรมาภิบาลความโปร่งใสแล้วก็สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยไทยเองเนี่ยมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเนี่ยเกือบ 1,000 ฉบับแล้วก็มีกฎหมายลำดับรองอีกเป็นแสนฉบับนะคะมีใบอนุญาตที่จะต้องขอเนี่ยอยู่ประมาณ 2,900 ประเภทนะคะซึ่งหลายๆกฎระเบียบเนี่ยมีอายุมาค่อนข้างนานแล้วแล้วก็หลายฉบับเนี่ยมีความซ้ำซ้อนนะคะล้าสมัยหรือว่ามีการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจมากเกินไปมันก็เลยกลายเป็นต้นทุนนะคะของประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะก็ถ้าเราสามารถแก้ไขตรงนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเราเคยทำการศึกษากับทางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถปรับปรุงตรงนี้ได้ต้นทุนจากกฎระเบียบของไทยเนี่ยคือต้นทุนจากการปรับปรุงกฎระเบียบของไทยเนี่ยมันสูงอาจจะสูงถึง 130,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะที่เป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าการเข้า OECD แล้วลดตรงนี้ได้เนี่ยก็จะช่วยเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยเป็นแรงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติได้ดีเลยค่ะประการที่สองนะคะก็คือเรื่องของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจค่ะก็อย่างที่เราทราบกันว่าสมาชิก OECD ตอนนี้มีอยู่38ประเทศนะคะหลายๆประเทศเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่มากนะคะมีสัดส่วนการค้ารวมกันประมาณครึ่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ถ้าเราเข้าเป็นสมาชิก OECD ใช้มาตรฐานเดียวกับ OECD เนี่ยก็จะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงตลาดของเราเข้ากับตลาดของ OECD ได้ง่ายขึ้นนะคะสินค้าของเราก็จะเข้าไปขายในประเทศ OECD ได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะคะตัวนักลงทุนจากประเทศเหล่านี้เองเนี่ยก็จะพร้อมที่จะเข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะเพราะว่าเชื่อมั่นในกฎระเบียบของเรานะคะผลที่เราคาดหวังก็คือเนี่ยค่ะว่าสินค้าของเราจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้นเราสามารถดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะคะจากประเทศสมาชิก OECD นะคะได้มากขึ้นแล้วก็มีการจ้างงานที่ดีเข้ามาในประเทศมากขึ้นค่ะ
1: คร
0: ับค่ะก็อย่างที่เรียนนะคะเมื่อสักครู่ว่า TDRI เคยประเมินไว้เคยทำการศึกษากับเราแล้วก็ประเมินว่าถ้าเกิดเราเข้าร่วม OECD ได้จริงๆเนี่ยจะช่วยให้ GDP ของเราโตขึ้นถึงประมาณร้อยละ 1.6 ในช่วง5ปีแรกของการเป็นสมาชิก OECD เลยค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ประการที่3นะคะคืออันนี้คือเป็นประการที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดนะคะคือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยค่ะมาตรฐาน OECD เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจแต่รวมถึงเรื่องในชีวิตประจำวันเราหลายๆเรื่องนะคะแรงงานการศึกษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมกับคุณภาพผู้บริโภคซึ่งพวกนี้เนี่ยหากเราได้สามารถปรับปรุงให้เป็นสากลมากขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ประชาชนของเราเนี่ยได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกและโปร่งใสมากขึ้นนะคะมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นนะคะมาตรฐานแรงงานสุขภาพแล้วก็สวัสดิการชีวิตก็จะดีขึ้นด้วยค่ะก็กล่าวโดยสรุปก็คือการเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งในเรื่องของบทบาทไทยในเวทีโลกนะคะแต่ก็ยังเป็นเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือเจาะลึกเวที OECD นะครับก้าวสำคัญของไทยสู่มาตรฐานเศรษฐกิจโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านสุวรรณีอรุณสวัสดิ์วงศ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่

0: มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ
3: ค่ะ
2: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับวุฒิสภาเขาได้มีการจัดงานนะครับ
3: ค
2: ่ะแถลงผลงาน2ปีวุฒิสภาภารกิจเพื่อประชาชนฮะก็มีท่านมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาและนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2นะฮะแถลงผลการดำเนินงานภายภารกิจต่างๆนะครับที่ได้ทำมาตลอด2ปีนะครับให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบท่านประธานวุฒิสภานะฮะก็ได้แถลงถึงการดำเนินงานในการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภาก็บอกว่าการประชุมร่วมของรัฐสภาเนี่ยการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิและก็การเป็นผู้แทนรัฐสภาในเวทีระหว่างประเทศรวมถึงการผลักดันรัฐสภาให้เป็นรัฐสภาสีเขียวนะฮะเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนเข้าถึงรัฐสภาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนฮะก็สรุปภาพรวมการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติที่วุฒิสภาได้ดำเนินการมาตลอด2ปีมีอะไรบ้างอันนี้ยกตัวอย่างสั้นๆนะฮะก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ย47ฉบับฮะประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว32ฉบับในช่วง2ปีแล้วก็อนุมัติพระราชกำหนดจำนวน3ฉบับพระราชบัญญัติพิจารณายัตตินะฮะทั้งหมด54เรื่องโดยเฉพาะประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมแล้วก็เกี่ยวข้องกับอนาคตของประเทศโดยตรงฮะการตั้งกระทู้ถามนะฮะก็พบว่ามีจำนวนทั้งหมด443กระทู้ฮะขณะที่การให้ความเห็นชอบนะฮะในการที่ให้บุคคลดำรงตำแหน่งองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญพูดง่ายองค์กรอิสระนั่นแหละนะฮะก็ได้ยืนยันฮะพิจารณาอย่างรอบคอบโปร่งใสและยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็พลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์รองประธานวุฒิสภาคนที่1ฮะก็ได้กล่าวถึงโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนว่าโดยตลอด2ปีที่ผ่านมาฮะมีเรื่องร้องเรียนกว่า 1,370 เรื่องพบว่าปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูกันแล้วเนี่ยก็คือเรื่องแหล่งน้ำรองลงมาคือด้านที่ดินแล้วก็ด้านการเกษตรฮะก็รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสมาชิกวุฒิสภาหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนในการช่วยกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเพื่อให้ประเทศชาติก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นแถลงผลงานนะครับ2ปีของสมาชิกวุฒิสภานะครับว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับคือหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของนิติบัญญัตินะครับการผ่านกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยถ้าดูแล้วก็เยอะพอสมควรนะครับเสนอมา47ฉบับอนุมัติไป32ฉบับนะฮะก็ทำให้กลไกตรงนี้เนี่ยสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องนะฮะที่ได้ลงพื้นที่ในโครงการวุฒิสภาพบประชาชนนะครับไปดูแลในเชิงพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างด้านที่ดินด้านการเกษตรแล้วก็แหล่งน้ำกันนะฮะ
3: ค่ะส่วนทางปปช.นะคะโดยท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปช.คุณสุรพงษ์อินทรถาวรนะคะก็มีการออกมาแจ้งนะคะว่าทางปปช.เนี่ยตอนนี้มีการพิจารณารับเรื่องของปมการสอบท้องถิ่นนะคะไว้เป็นการไต่สวนคดีพิเศษนะคะก็เดี๋ยวจะมีการไต่สวนข้อเท็จจริงต่างๆนะคะแล้วก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบนะคะหรือว่าการประกาศสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบนะคะกลุ่มนายหน้าต่างๆกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนนะคะแล้วก็บุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวทางปปช.ก็จะมีการประสานความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะเพื่อที่จะได้ดูแลในเรื่องของการไต่สวนคดีนะคะให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนต่อไปค่ะ
2: ครับมาดูเรื่องของการ early retire บ้างนะครับ early retire คือการเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยที่เป็นแนวคิดเนี่ยมาทำมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับแต่ยังไม่ตกผลึกสักทีนำไปอยู่คำว่าศึกษา
3: ะ
2: นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจหรือเซอร์ไพรส์นั่นแหละซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นการ early retire สำหรับคนที่ใกล้ๆจะหมดอายุราชการ 3-4 ปี 3-4 ปีก่อนเกษียณนะพูดง่ายๆใกล้จะเกษียณว่าอย่างนั้นเถอ
3: ะ
2: ส่วนใหญ่จะเห็นแบบนั้นแต่ว่าแนวคิดของคุณปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือเป็นการหยิบยกเลือกกลุ่มที่อายุ40ปี40ถึง45ปีให้ early retire มันก็มีการ พูดคุยกันหลากหลายประเด็นนะครับบางคนก็บอกโอ้เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีที
3: ่
2: ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านประกรณ์เนี่ย early retire แบบสมัครใจในกลุ่มอายุ40ถึง45ปีเพราะเขาอ่ะปรับตัวสู่ยุค AI แล้วและคนกลุ่มนี้ก็สามารถไปหางานใหม่ได้สบายๆนะครับพูดง่ายๆคือลดคนนะครับในระบบราชการแล้วก็ให้คนที่เขาอยากจะเข้าไปเนี่ยเป็นหน้าใหม่ๆแล้วก็มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปแทนตรงนี้ได
3: ้
2: นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึง
3: จาก
2: ฟังฝ่ายค้านฝ่ายค้านเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดนะฮะโดยคุณสิริกัญญาตันสกุลจากพรรคประชาชนนะครับก็มองว่าตรงนี้ไม่ได้เป็นการลดปัญหาอะไรแต่อย่างใดเพราะไม่ได้แก้จากต้นตอเขาบอกว่าต้นตอจริงๆเนี่ยคือไม่ใช่ลดคนแต่ต้องลดงาน
3: ภารกิจที่ซ้ำซ้อนส
2: ั่งงานหนึ่งเนี่ยไปทุกหน่วยงานไปทุกคนส่งงานเหมือนกันหมดมันก็คือในเชิงปริมาณนะฮะแต่คุณภาพไม่ได้นะฮะก็คือว่าเรื่องของงานเนี่ยอย่าสั่งงานซ้ำซ้อนและผลลัพธ์สุดท้ายก็คืองานล้นมือเหมือนเดิมงานล้นมือเหมือนเดิมนะฮะลดคนแต่ไม่ลดงานเนี่ยมันไม่มีประโยชน
3: ์
2: ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคุณสิริกัญญาบอกว่าต้องไปทบทวนภารกิจและพันธกิจว่าสิ่งใดเนี่ยที่สามารถปรับลดได้ลดและสิ่งไหนเนี่ยที่จะเติมเข้าไปเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับยุคปัจจุบันก็เติมกันเข้าไปเพราะเราไม่ค่อยได้ทบทวนพันธกิจภารกิจอะไรต่างๆของหน่วยงานรัฐมานานมากแล้วปฏิรูปจริงๆเนี่ยเมื่อปี45มีอะไรฮะพนักงานราชการเกิดขึ้นนะฮะเพื่อที่จะมาลดภาระเรื่องของภาครัฐในระยะยาวในการจ่ายบำเหน็จบำนาญก็มีพนักงานราชการเกิดขึ้นติดตามดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับ
3: ค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของทางรายการแล้วค่ะเราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
8: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการเตรียมหารือผู้นำระดับสูงยกระดับด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตประชาชน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิ นายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ไปยังมาเลเซียในโอกาสเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569โดยจะได้หารือกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกส์และการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
4: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้
10: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชากล่าวเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชายุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการนำประเด็นความขัดแย้งระหว่างประเทศไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศหากกัมพูชาต้องการยุติความขัดแย้งอย่างยั่งยืนควรเร่งสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความจริงใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศและย้ำว่าการสร้างสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความจริงใจจากทั้งสองฝ่ายในประเด็นที่กัมพูชานำข้อกล่าวหาต่อประเทศไทยไปสื่อสารกับประชาคมระหว่างประเทศไทยไม่ขัดข้องต่อการนำเสนอข้อเท็จจริงแต่ข้อมูลที่นำไปเผยแพร่ควรสามารถตรวจสอบได้และไม่ควรเป็นข้อมูลด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอยืนยันว่าประเทศไทยพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงหลักฐานและหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเชื่อมั่นว่าความน่าเชื่อถือในเวทีโลกเกิดจากข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ทั้งนี้ผู้นำกัมพูชาควรให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประชาชนเหนือผลประโยชน์ทางการเมืองยุติการยั่วยุการบิดเบือนข้อมูลและการสร้างความเกลียดชังก่อนกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาด้วยความจริงใจประเทศไทยพร้อมพูดคุยกับผู้ที่มีความจริงใจต่อสันติภาพและพร้อมปกป้องประเทศอย่างเต็มขีดความสามารถหากประชาชนและอธิปไตยของชาติถูกคุกคามปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: ปิดท้ายที่การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้จะพิจารณากระทู้รัฐบาลและคำขอเรียกตัวส.ส.พบพนักงานสอบสวนระหว่างสมัยประชุมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเข้าสู่วาระกระทู้ถามรัฐบาลเช่นการจัดเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและความล่าช้าในการจัดการการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจากนั้นที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องด่วนขออนุญาตสภาเพื่อเรียกตัวนายกฤตอิฐภาคอิฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปพบพนักงานสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญพร้อมพิจารณาเรื่องค้างอีก32เรื่องคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้านขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัย
16: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก
18: ็
17: ต
18: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
20: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพบสาระความรู้ทุกเรื่องจราจรโดยทีมงานสวทภูเก็ตทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะคุณฟังต้อนรับผู้ฟังนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปอัปเดตความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของทุกท่านนะคะรวมไปถึงการเดินทางของคนที่คุณรักคนรอคอยนะคะที่จะเจอหน้ากันถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะในช่วง50 นาทีนะคะในช่วงเวลา9:10 ถึง10:00 นที่จะเจอผู้ฟังกันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา9:10 ถึง10:00 กับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะก็จะพาไปพบกับสาระดีๆค่ะที่ทุกคนหรือว่าคนที่ใช้รถทุกคนนั้นควรรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุการปฏิบัติตนตามกฎหมายจราจรที่ควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดค่ะรวมไปถึงการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกค่ะที่จะช่วยให้การเดินทางนั้นสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอุ่นใจตลอดทุกเส้นทางค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระดีๆสาระน่ารู้ข้อกฎหมายที่เราควรจะต้องจำและยึดไว้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเราไปพักฟังเพลงเพราะๆสบายๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงของขับขี่ปลอดภัยกับสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กับดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธุ์ค่ะ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปดูอะไรมาล่ะ
5: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
6: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
6: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
6: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
6: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
6: ่อไม่รู
3: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
7: Hey, just one more drink before we head home.

0: คุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตได้เต็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะช่วงขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกเส้นทางทุกการสัญจรบนท้องถนนค่ะปลอดภัยถ้าคุณเตรียมพร้อมทั้งคนขับหรือว่าเพื่อนร่วมทางรวมไปถึงความพร้อมของรถก่อนการเดินทางรับรองว่าตลอดเส้นทางปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะค้างกันไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังคะกับการเช็ครถปลอดภัยก่อนการเดินทางเน้น5จุดสำคัญนะคะที่ต้องเช็คแล้วก็ต้องจำกันให้ได้นะคะเราพูดคุยกันไปแล้ว2ประเด็น2จุดสำคัญค่ะแต่5จุดสำคัญนั้นยังจำกันได้ไหมคะว่ามีอะไรบ้างเอาละค่ะ5จุดสำคัญที่ต้องตรวจสภาพให้พร้อมก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์เนี่ยเราคุยกันแล้วในครั้งที่แล้วนะคะว่ามีความสำคัญเนื่องจากว่าเป็นจุดที่สัมผัสท้องถนนตลอดเวลาค่ะและจุดที่2ก็คือระบบเบรกค่ะที่เชื่อมโยงกับยางรถยนต์นี่แหละค่ะที่จะต้องมีความพร้อมเช่นเดียวกันนะคะแล้วว่าเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเบรกหยุดรถได้ทันท่วงทีค่ะอีก3จุดสำคัญในวันนี้ที่จะมาพูดกันค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟส่องสว่างหรือว่าไฟสัญญาณรวมไปถึงที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะและที่สำคัญอีกจุดหนึ่งที่เราจะต้องตรวจเช็คถึงจะไม่ประมาทและไม่ลืมนะคะนั่นก็คือของเหลวในรถไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันหล่อเย็นและน้ำมันเบรกค่ะคราวก่อนเราก็บอกแล้วนะคะว่าเราคุยกันแล้ว2เรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์หรือว่าระบบเบรกวันนี้3เรื่อง3จุดละค่ะที่จะมาพูดคุยกันให้ครบทั้ง5จุดสำคัญความพร้อมของรถก่อนการเดินทางค่ะเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ไฟส่องสว่างหรือรวมไปถึงไฟสัญญาณค่ะซึ่งทั้ง2อย่างนี้ถือว่าเป็นการสื่อสารกับคนบนท้องถนนนะคะเพราะว่าไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ให้แสงสว่างเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นภาษาสื่อสารของการใช้รถใช้ถนนค่ะระหว่างผู้ใช้รถผู้ใช้ถนนด้วยกันนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟเลี้ยวหรือไฟฉุกเฉินค่ะล้วนช่วยให้ผู้ขับขี่คันอื่นรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวนะคะของเราไม่ว่าจะเป็นการชะลอความเร็วหรือการเปลี่ยนทิศทางของรถของเรานี่แหละค่ะก็จะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยนั่นเองเราต้องตรวจเช็คสภาพนะคะในส่วนของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณค่ะเพื่อที่จะสื่อสารกันบนท้องถนนค่ะก่อนออกเดินทางค่ะควรตรวจสอบว่าไฟทุกดวงยังทำงานเป็นปกติไม่มีหลอดไฟขาดหรือไฟส่องสว่างไม่เพียงพอโดยเฉพาะการเดินทางในเวลากลางคืนค่ะช่วงฝนตกด้วยรวมไปถึงขณะที่มีหมอกนะคะซึ่งทัศนวิสัยลดลงหากไฟส่องสว่างหรือไฟสัญญาณชำรุดอาจทำให้รถคันอื่นมองไม่เห็นเราได้นะคะและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดด้วยค่ะอยากจะบอกคุณผู้ฟังค่ะว่าหลายๆครั้งหลายๆคราวที่ใช้รถใช้ถนนอยู่นะคะคันหน้าบ้างคันข้างๆบ้างคันที่เราจะเห็นว่าแหมทำไมเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวเนาะหรือเลี้ยวจะเลี้ยวแล้วอ่ะจะเข้าซอยแล้วก็เพิ่งเปิดไฟเลี้ยวระหว่างเหล่านี้ล่ะค่ะพฤติกรรมเหล่านี้มันเกิดความเสี่ยงแต่พฤติกรรมการขับขี่ตรงจุดนั้นที่ไม่เปิดหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งสำคัญค่ะบุคคลหรือว่าคนขับที่ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำนะคะควรตรวจสอบไว้ก็คือไฟส่องสว่างต้องส่องสว่างให้เพียงพอจริงๆหรือว่าไฟสัญญาณต้องไม่ขาดต้องติดทุกดวงเวลาเราจะใช้งานจะได้มีความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความปลอดภัยกับเรามากที่สุดด้วยค่ะส่วนอีกจุดที่สำคัญค่ะผู้ฟังค่ะหลายคนอาจจะมองข้ามนั่นก็คือที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกค่ะช่วยมองเห็นเส้นทางได้อย่างชัดเจนอย่าประมาทเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะเพราะว่าการมองเห็นที่ดีคือปัจจัยสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนช่วงนี้แหละค่ะที่ปัดน้ำฝนนั้นจะต้องช่วยปัดน้ำฝนและคราบสกปรกออกจากกระจกหน้าค่ะทำให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางป้ายจราจรและรถคันอื่นได้อย่างชัดเจนค่ะเราควรตรวจสอบสภาพของยางในใบปัดน้ำฝนนะคะหากเริ่มแข็งฉีดขาดหรือปัดแล้วเป็นรอยควรเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะและอย่าลืมเติมน้ำยาฉีดกระจกให้เพียงพอนะคะเพราะว่านอกจากใช้ล้างฝุ่นและคราบโคลนแล้วยังช่วยกำจัดคราบแมลงหรือสิ่งสกปรกที่บทบังทัศนวิสัยระหว่างการเดินทางได้อีกด้วยค่ะจุดสุดท้ายจุดสำคัญจุดที่5ที่บอกได้เลยว่าสำคัญแบบมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าก่อนการเดินทางนั้นเราควรจะตรวจของเหลวในรถค่ะซึ่งของเหลวในรถค่ะหล่อเลี้ยงทุกระบบให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะของเหลวในรถเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงระบบต่างๆของรถยนต์ค่ะหากขาด หรือเสื่อมสภาพอาจทำให้รถเกิดความเสียหายหรือเกิดอันตรายระหว่างการขับขี่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำมันเครื่องค่ะคุณฟังคะช่วยหล่อลื่นชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ค่ะลดการเสียดสีและความร้อนหากน้ำมันเครื่องมีน้อยหรือเสื่อมสภาพอาจทำให้เครื่องยนต์สึกหรอและเสียหายได้ค่ะน้ำลอยเย็นค่ะมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องยนต์ไม่ร้อนจัดหากระดับน้ำลอยเย็นต่ำอาจทำให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสูงเลยทีเดียวค่ะส่วนน้ำมันเบรกค่ะคุณฟังครับเป็นของเหลวสำคัญที่ช่วยส่งแรงดันให้ระบบเบรกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากระดับน้ำมันเบรกลดลงหรือมีการรั่วซึมอาจทำให้ประสิทธิภาพการเบรกลดลงและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุค่ะการใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อตรวจเช็คยางรถระบบเบรกไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟที่ปัดน้ำฝนและน้ำฉีดกระจกรวมไปถึงของเหลวในรถก่อนเดินทางถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่และทำให้ทุกการเดินทางของเรานั้นนะคะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถพร้อมคนพร้อมทุกการเดินทางก็ปลอดภัยค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางโซทภูเก็ต FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่งั้นแต่เมื่อวานเลยอะ
2: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
1: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
2: อารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
1: ประมาทแค่พริบ

0: you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life serve. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง yeah! เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect for yourself and for others. Before you set out, wear your helmet, fasten your seatbelt, obey the speed limit, and always stop at the red light. Every life on the road is too precious to risk. Drive safely, stay alert, and follow the

คุณฟังยังคงอยู่กับดิฉันนภัณฑ์พรายพันธ์นะคะในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จะเจอผู้ฟังในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลา 9:00 น. 10:00 น. ถึง 10:00 น. นะคะในช่วงนี้ค่ะอีกหนึ่งช่วงที่อยากจะนำความรู้นะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือว่าการขับรถอย่างถูกกฎหมายถูกวิธีนี่แหละค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับเราและเพื่อนร่วมทางค่ะวันนี้ค่ะอยากจะนำเรื่องนี้มาพูดคุยกับคุณฟังแล้วก็อยากให้หลายคนที่ประพฤติอยู่นะคะหยุดพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะเพราะว่าเสี่ยงอันตรายและผิดกฎหมายซึ่งอันตรายไม่ได้เกิดเพียงเราค่ะแต่อาจจะส่งผลเกิดกับเพื่อนร่วมทางเราด้วยนะคะการขับรถย้อนสอนค่ะคุณผู้ฟังคะอาจดูเหมือนว่าเป็นการประหยัดเวลาแต่แท้จริงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เองผู้โดยสารและเพื่อนร่วมทางค่ะเพราะผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ค่ะจะคาดการว่ารถทุกคันจะวิ่งไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อมีรถย้อนสอนค่ะจะทำให้ผู้ขับขี่คันอื่นตั้งตัวไม่ทันค่ะและอาจเกิดการชนประสานงากันได้สิ่งเหล่านี้ค่ะเรามักจะเห็นบ่อยครั้งเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ย้อนสอนในเขตพื้นที่ชุมชนหรือจะเป็นรถยนต์ละค่ะก็มักจะฉวยโอกาสเอาง่ายเข้าว่าซึ่งพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่อันตรายที่สุดเลยทีเดียวค่ะนอกจากจะเป็นอันตรายแล้วการขับรถย้อนสอนถือเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรผู้กระทำผิดมีโทษปรับตามกฎหมายค่ะและหากการขับรถย้อนสอนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่อาจต้องได้รับผิดทางแพ่งและทางอาญารวมไปถึงอาจส่งผลต่อความคุ้มครองของบริษัทประกันภัยในบางกรณีด้วยค่ะหากขับเลยทางเข้านะคะหรือพลาดทางแยกอย่าตัดสินใจย้อนสอนเพื่อความสะดวกค่ะควรขับต่อไปยังจุดที่สามารถกลับรถได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยแม้ว่าจะเสียเวลาเพิ่มเพียงไม่กี่นาทีแต่ดีกว่าเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมขับรถย้อนสอนค่ะจำไว้นะคะว่าไม่ย้อนสอนไม่เสี่ยงชีวิตเคารพกฎจราจรมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนและเลือกใช้จุดกลับรถที่ถูกต้องเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยทั้งต่อตัวเราเองและเพื่อนร่วมทางค่ะเอาละค่ะคุณฟังค่ะพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันค่ะ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ

0: ที่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
1: ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
0: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
2: กันน็อก
3: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: จะไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
5: ่อไม่รู
3: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

คุณฟังยังคงอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์คำมาถึงช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT กันแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะที่กรมการขนส่งทางบกค่ะห่วงใยและอยากจะย้ำเตือนพี่น้องประชาชนที่ใช้รถค่ะโดยเฉพาะรถดัดแปลงสภาพค่ะที่จะต้องรู้ว่าการดัดแปลงรถต้องได้รับอนุญาตก่อนนำรถใช้งานค่ะการตกแต่งหรือดัดแปลงรถเพื่อความสวยงามหรือเพิ่มสมรรถนะเป็นสิ่งที่หลายคนนิยมทำค่ะแต่ทราบหรือไม่คะว่าการดัดแปลงสภาพรถบางรายการนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกก่อนนำรถออกใช้งานค่ะเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเราไปติดตามในเรื่องนี้กับขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ค่ะ

0: คุณผู้ชมคะรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินหรือแก้ไขเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นโดยไม่ผ่านการตรวจสอบสภาพและการรับรองที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกนอกจากมีความผิดตามกฎหมายแล้วนะคะยังเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวรถและความปลอดภัยในการใช้งานนะคะเราไปติดตามรายละเอียดจากคุณสำนึกพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: กรมการขนส่งทางบกขารับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมจับมือกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทตำรวจทางหลวงและทหารในพื้นที่จะระเบียบคุมเข้มรถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานใช้มาตรการทางกฎหมายขั้นเด็ดขาดด้วยการควบคุมรถบรรทุกที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถเพื่อให้สามารถบรรทุกสิ่งของได้มากขึ้นเช่นดัดแปลงตัวรถระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบอันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานในปัจจุบันครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นการสร้างความเสียหายต่อสภาพผิวทางเท่านั้นยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับ
2: ครับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกยังได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเข้มงวดตรวจสอบรถบรรทุกบนถนนสายหลักและสายรองให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบรถที่มีการแก้ไขดัดแปลงตัวถังเพื่อสามารถบรรทุกได้มากกว่าปกติดำเนินการเปรียบเทียบปรับขั้นสูงสุด 5,000 บาทตามมาตรา78แห่ง

0: พระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนครับพร้อมทั้งสั่งหยุดใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขและนำกลับมาให้สำนักงานขนส่งตรวจสภาพก่อนจึงจะนำรถกลับไปใช้งานได้ครับ
1: ค่ะก็ขอความร่วมมือเจ้าของรถนะคะนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้ช่างหรือวิศวกรของกรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยและรับรองการแก้ไขดัดแปลงพร้อมบันทึกรายการในคู่มือจดทะเบียนรถไว้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบต่อไปค่ะ Happiness for All ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคนกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทาง

คุณฟังคะการนำรถที่ดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตมาใช้บนท้องถนนนะคะนอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแล้วยังอาจส่งผลต่อความปลอดภัยในการขับขี่และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ค่ะดังนั้นก่อนดัดแปลงรถทุกครั้งนะคะควรศึกษาข้อกำหนดให้ชัดเจนหรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานขนส่งค่ะเพื่อให้การดัดแปลงเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและอยากจะให้จำไว้จริงๆนะคะว่าดัดแปลงรถได้แต่ต้องได้รับอนุญาตก่อนใช้งานเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนค่ะโอ้เอาละค่ะคุณฟังค่ะเหลือไปดูเวลาแล้วแหมใกล้จะหมดเวลาเต็มทีแล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังคะที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะจะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:10 น.จนถึง 10:50 น.ที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าๆสายๆนะคะในช่วงของการขับขี่และมาย้ำเตือนกันล่ะค่ะว่าเราควรประพฤติอย่างไรเพื่อที่จะขับรถปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญควรจดจำเอาไว้ว่าเราควรขับขี่ปลอดภัยโดยปฏิบัติตามวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดค่ะจะเจอกันได้กับทีมงานสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธุ์ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: เบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: โรยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
2: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมหน่วยงานควบคุมเหตุน้ำรั่วใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ได้อย่างรวดเร็วด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยยืนยันไม่พบการทรุดตัวของอุโมงค์หรืออาคารใกล้เคียงโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมส่งทีมติดตามความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางไปยังมาเลเซียถึงการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่บ่อรับน้ำใต้อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินที่ความลึกประมาณ30เมตรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราชบูรณะสัญญาที่4ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาว่ามีความกังวลแต่หน่วยงานทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาไทยเข้าควบคุมพื้นที่ได้เร็วและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำเข้ามาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระที่เป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างโดยได้มีการควบคุมและตรวจสอบระดับน้ำว่าหลังสูบน้ำออกไปแล้วมีน้ำเพิ่มมาหรือไม่โดยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงทั้งนี้จะได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งเพื่อวางแนวทางป้องกันแก้ไขและสนับสนุนการทำงานร่วมกันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ด้านรฟม.เปิดเผยสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากรอยต่อของบ่อรับน้ำซึ่งไม่มีผลกระทบต่อความแข็งแรงของอุโมงค์แต่อย่างใดขณะนี้ผู้รับจ้างได้เร่งปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อหยุดการรั่วซึมและสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้แล้วยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการทรุดตัวของถนนและอาคารข้างเคียงโดยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองพร้อมสั่งการให้รฟม.เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องและเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนแขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข42เส้นทางสปอมปาเสมัด หลังซ่อมผิวจราจรจากเหตุความไม่สงบแล้วเสร็จประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
7: แขวงทางหลวงนราธิวาสเปิดการจราจรบนทางหลวงหมายเลข42ตอนสะปอมปาเสมาศช่วงกิโลเมตรที่212บวก384ขาออกอำเภอเมืองนราธิวาสมุ่งหน้าอำเภอตากใบแล้วเสร็จหลังเร่งซ่อมแซมผิวจราจรที่เสียหายจากเหตุความไม่สงบเพื่อให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยนายสมนึกเสียนอุ่นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนราธิวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผู้อำนวยการหมวดทางหลวงอาวุโสนราธิวาสและหัวหน้าหมวดทางหลวงตากใบได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยก่อนเปิดใช้งานสำหรับการซ่อมแซมในครั้งนี้หมวดทางหลวงตากใบร่วมกับหน่วยบำรุงทางได้เร่งเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมและแล้วเสร็จในวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาเพียง3วันเท่านั้นทำให้สามารถคืนผิวจราจรได้อย่างรวดเร็วลดผลกระทบการเดินทางระหว่างอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอตากใบได้อย่างมากเนื่องจากทางหลวงหมายเลข42นี้ถือเป็นเส้นทางคมนาคมสายหลักที่เชื่อมต่ออำเภอตากใบรองรับทั้งการเดินทางการขนส่งสินค้าและเศรษฐกิจในพื้นที่การเร่งฟื้นฟูจึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ทางทางนี้แขวงทางหลวงนราธิวาสจะยังคงติดตามสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องพร้อมฝากเตือนผู้ขับขี่ให้ใช้ความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
9: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026รัสดารันนิ่ง2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่า ทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569เช่นเดิมอยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินการนะคะข่าวสารสองช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวตายรายวันรวมถึงผลงานเพลงพอแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดี๋ยวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะทรสยามสายฟังข่าวสบายๆร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสว

0: วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
1: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งโรงพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
2: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
3: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
4: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
5: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนี่คะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
6: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
7: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆก็เขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
8: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะมาสู่ช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะเริ่มกันด้วยนายกรัฐมนตรีกับการเปิด Thailand Medical and Wellness Expo 2026ย้ำเรื่องของสุขภาพคือเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand Medical and Wellness Expo 2026ซึ่งก็จัดขึ้นนะคะภายใต้กรอบ International Healthcare Week 2026ก็กล่าวว่าปัจจุบันสุขภาพเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการจ้างงานและก็การลงทุนของโลกประเทศไทยจึงเดินหน้าพัฒนาระบบสาธารณสุขควบคู่ไปกับการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลการพัฒนากฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนและการสนับสนุนอุตสาหกรรมสุขภาพแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแพทย์หรือ AI เทคโนโลยีชีวภาพบริการสุขภาพดิจิทัลการผลิตทางการแพทย์และอุตสาหกรรมเวลเนสเพื่อให้ประเทศไทยนั้นสามารถแข่งขันในเวทีโลกแล้วก็เป็นฐานรากในเรื่องของการลงทุนด้านของสุขภาพของภูมิภาคนะคะเป็นฐานการลงทุนด้านสุขภาพของระดับภูมิภาคค่ะซึ่งผู้สนใจเที่ยวชมงานก็สามารถเที่ยวชมงานได้ฟรีเลยนะคะระหว่างวันที่8ค่ะ8ถึง10กรกฎาคม2569ณฮ.8ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ภายในงานก็มีผู้ประกอบการด้านการแพทย์สุขภาพเวลเนสและความงามกว่า200รายนำเสนอเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพพร้อมโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะรวมไปถึงกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นเวทีเสวนาจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงในส่วนของนวัตกรรมแล้วก็บริการสุขภาพที่มีคุณภาพขณะเดียวกันก็ยังเป็นเวทีสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจและขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Medical and Wellness Hub อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมกรอ.นัดพิเศษเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำรับมืออุทกภัยหาดใหญ่ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูมรสุมปี2569นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่2ทับ2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระหารือก็คือการเตรียมความพร้อมแล้วก็การป้องกันอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ก่อนเข้าสู่ฤดูมรสุมใต้ในปลายปีนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการโดยต้องวางแผนเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเช่นปี68ที่ผ่านมาพร้อมกำชับส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแผนดูแลการอพยพประชาชนแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยล่วงหน้าและต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและลดความเสียหายให้กับผู้ประสบภัยโอกาสนี้นะคะที่ประชุมมอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงขอไปค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็หารือร่วมกับทางสทนช.แล้วก็ทางสำนักงบประมาณเพื่อที่จะพิจารณาแผนงานโครงการและงบประมาณให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกรอ.สงขลาซึ่งก็ได้เสนอโครงการเร่งด่วน9รายการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยหลักขอรับการจัดสรรงบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจัดทำแผนงานและกรอบงบประมาณก่อนเสนอรองนายกเพื่อที่จะพิจารณาบรรจุไว้ในแผนงานประจำปีของแต่ละหน่วยงานต่อไปค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการนะคะ 9-10 กรกฎาคมนี้ค่ะเดินหน้าหารือความร่วมมือทุกมิติยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่าง 9-10 กรกฎาคมนี้ณเมืองปูตราจยาและกรุงกัวลาลัมเปอร์นะคะเพื่อหารือกับดาโตเซรีอันวาฮิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและผู้แทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนในการเยือนครั้งนี้ประเทศไทยจะเดินหน้าผลักดันความร่วมมือในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกและการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนเพื่อต่อยอดความร่วมมือเดิมและผลักดันความร่วมมือใหม่ๆซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับความผันผวนจากภายนอกนะคะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจรวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกันนะคะทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานในการประชุมชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยหรือฉกอครั้งที่1ทับ2569โดยมีทางด้านของนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยด้านบริหารนายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนายแพทย์พานุพรวัฒนาที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาววีราพรเกียรติชัยพัฒน์นะคะผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยคณะทำงานและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณห้องประชุมราชสีชั้น2อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายพลพีก็กล่าวว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรูปแบบต่างๆเช่นยาเสพติดการฉ้อโกงการหลอกลวงทางไซเบอร์การฟอกเงินแล้วก็เครือข่ายผิดกฎหมายต่างๆอย่างจริงจังโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534คำสั่งนี้ได้แต่งตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นมา5ชุดด้วยกันได้แก่ชุดที่1ชุดเฉพาะกิจอำนวยการจัดระเบียบสังคมฉ.ก.อ.ชุดที่2ชุดเฉพาะกิจป้องกันและชุดที่2นะคะชุดเฉพาะกิจป้องกันการกระทำอันขัดต่อนโยบายการจัดระเบียบสังคมหรือฉกปชุดที่3ชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมที่1ฉกจ1 แล้วก็ชุดที่4นะคะก็เป็นชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมที่2หรือฉกจ2ชุดที่5ค่ะชุดเฉพาะกิจสืบสวนและขยายผลจัดระเบียบสังคมหรือฉกสนะคะซึ่งแต่ละชุดก็ประกอบไปด้วยหน่วยงานภายในสังกัดของกรมการปกครองเพื่อทำหน้าที่ในการบูรณาการสืบสวนปราบปรามควบคุมตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายในการจัดระเบียบสังคมทั่วราชอาณาจักรให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทยชุดนี้ก็ต้องมีการทำงานนะคะมีความตั้งใจแล้วก็มีการทำงานอย่างจริงจังในทุกมิติเพื่อสร้างความศรัทธาและทำให้สังคมเป็นไปตามระเบียบกฎหมายการปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบก็จะต้องกลับมาเข้มข้นอีกครั้งโดยให้ยึดแนวทางการทำงานของนายกรัฐมนตรีที่ว่าปิดชื่อถือพฤติกรรมซึ่งก็มุ่งเน้นการพิจารณาการกระทำโดยไม่เลือกปฏิบัติและให้ความสำคัญกับประชาชนไทยเป็นไทยนะคะที่จะไม่ปล่อยให้บุคคลหรือนิติบุคคลชาวต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนทรัพยากรเศรษฐกิจหรือว่าสังคมของคนไทยถึงเวลาแล้วที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องปรับปรุงการทำงานนะคะโดยรีฟอร์มการปฏิรูปเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในกระบวนการทางกฎหมายรีเซ็ตการตั้งหลักใหม่ต่อทุกการปฏิบัติหน้าที่ที่เคยถูกสังคมตั้งคำถามและ enforce นะคะการบังคับใช้ระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยทั้งในมิติของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะนี่คือคำกล่าวของทางด้านของนายพลพีนะคะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นเองค่ะแล้วก็มากันที่ในส่วนของครม.นะคะกับการเห็นชอบร่าง MOU ระหว่างสภาพัฒน์กับ OECD พร้อมกับมีการตั้งบอร์ดดำเนินการนำไทยก้าวสู่การเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความรวดเร็วตามที่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อเดือนเมษายน2569ที่ผ่านมาโดยมุ่งให้หน่วยงานต่างๆเร่งผลักดันให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ซึ่งคนไทยทั้งประเทศจะได้รับประโยชน์กล่าวก็คือยกระดับมาตรฐานการบริหารภาครัฐปรับปรุงกฎหมายให้เป็นสากลทันสมัยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของประเทศและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากทั่วโลกค่ะมากไปกว่านั้นนะคะที่ประชุมครม.ก็ได้มีมติค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะคะประชุมครม.ได้มีมติเห็นชอบการจัดทำร่างข้อตกลงระหว่างสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอโดย OECD นั้นก็จะสนับสนุนค่ะเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์แล้วก็การจัดกิจกรรมสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฉบับที่14สำหรับขอบเขตความร่วมมือภายใต้ร่างข้อตกลงจะแบ่งออกเป็น2ระยะก็คือระยะที่1 OECD สนับสนุนกระบวนการคาดการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มความไม่แน่นอนแล้วก็ผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศระยะที่2 OECD ร่วมออกแบบนวัตกรรมและกลไกการขับเคลื่อนแผนโดยประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีของประเทศสมาชิกในการออกแบบแนวทางค่ะรวมทั้งที่ประชุมครม.ก็ยังเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของประเทศไทยพ.ศ. ซึ่งมีองค์ประกอบทั้งสิ้น17คนค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนกระบวนการการเข้าเป็นสมาชิก OECD ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นองค์รวมถึงเร่งการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยภายในปี2571ผ่านกลไกที่เป็นรูปธรรมและชอบด้วยกฎหมายนั่นเองค่ะต่อกันที่ทางครม.กับการเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่ยกระดับโลจิสติกชายแดนไทยมาเลเซียหนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวค่ะครม.ที่ผ่านมาเห็นชอบเปิดจุดผ่านแดนถาวรสะเดาแห่งใหม่บริเวณหลักเขตแดนที่ 23/9 ถึง 23/10 นะคะตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปและกำหนดเวลาทำการตามเวลา 5:00 นถึง 23:00 นของทุกวันโดยเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานที่ค้างๆให้แล้วเสร็จแล้วก็ประชาสัมพันธ์ข้อมูลช่องทางในการปฏิบัติพิธีศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองรวมไปถึงแนวทางการดำเนินงานของทางภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการท่องเที่ยวให้แก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนบริเวณชุมชนด่านนอกนอกจากนี้ค่ะยังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับมาเลเซียซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยมาเลเซียในสาขาสำคัญครอบคลุมไปถึงการพัฒนาและจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือกับภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมแล้วก็ความร่วมมือในกรอบอาเซียนด้วยค่ะมาดูในส่วนของนายสิริพงษ์อังคะสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับการลงพื้นที่รับฟังปัญหาการให้บริการขนส่งสาธารณะทางรางและทางถนนเพื่อยกระดับระบบคมนาคมในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา10:00 นนะคะก็ในช่วง9:10 นะคะมีการติดตามการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงณรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงสถานีรังสิต10:00 ติดตามการให้บริการรถโดยสารสาธารณะณสถานีหยุดรับส่งผู้โดยสารรังสิต10:50 รับฟังปัญหาความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมณถนนเชียงราก11:25 ค่ะรับฟังสรุปการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมของจังหวัดณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก็สามารถติดตามได้ที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีกรมประชาสัมพันธ์กันนะคะ
9: ไม่ได้แค่เกิด
8: พักกันสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ
9: ไม่ได้แค่เกิดก่อนหมอบอกให้กินของอ่อนๆเลยถาม

คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น. ถึง 11:00 น. ค่ะ

ช่วงข่าวใต้รายวันช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันเริ่มที่ภูเก็ตค่ะจังหวัดภูเก็ตบูรณาการกำลังเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดลุยกวาดล้างยาเสพติดจับผู้ต้องหา4รายยึดยาบ้ายาไอซ์พร้อมอาวุธปืนเถื่อนซึ่งเมื่อค่ำคืนของวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะระหว่างเวลา22นาฬิกาถึงเที่ยงคืนค่ะภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสิวัตรระวังกุลในอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตเปิดปฏิบัติการOperation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตจำนวน4จุดด้วยกันผลการปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้4ราย4คดีค่ะตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้า335เม็ดยาไอซ์รวมประมาณ 6.24 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกแล้วก็เครื่องแล้วก็ในส่วนของเครื่องกระสุนปืน5นัดพร้อมดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองและครอบครองเพื่อจำหน่ายรวมไปถึงความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเข้าตรวจสอบพื้นที่ชุมชนขุมน้ำ3กองแล้วก็ซอย11ถนนพูนผลซึ่งไม่พบยาเสพติดพร้อมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะยืนยันเดินหน้าปฏิบัติการ Operation 90 Day อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อกวาดล้างยาเสพติดผู้ค้าผู้เสพและผู้มีอิทธิพลสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการสร้างหมู่บ้านและชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับที่ระนองนะคะสำหรับจังหวัดระนองก็มีการเดินหน้าปรับปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเช่นเดียวกันภายใต้การบูรณาการความร่วมมือจากทุกๆภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนแล้วก็ชุมชนด้วยผลการปฏิบัติการในช่วง1ถึง8กรกฎาคม2569นั้นนะคะสามารถจับกุมผู้ต้องหา30รายยึดยาบ้า 1,945 เม็ดยาไอซ์ 0.9 กรัมเงินสด 3,300 บาทค่ะรวมกันเป็นพลังสำคัญในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ระนองเป็นเมืองแห่งความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่ประเมินผลงานคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะนายสรวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการลงพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อประเมินผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรกในทั้ง3ประเภทตามโครงการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปี2569ซึ่งกำหนดลงพื้นที่นะคะระหว่าง 6-8 กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการก็ได้ประเมินผลงาน2ประเภทได้แก่ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดโดย

0: เด่นประจำปี2569ในระดับจังหวัดต่อไปค่ะหอการค้ากระบี่ผนึกกำลังกับทททนะคะผลักดันชิมทุเรียนปลายพระยาเชื่อมท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างรายได้ท้องถิ่นเมื่อวานนี้ทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททสำนักงานกระบี่จัดกิจกรรมทริปท่องเที่ยวแหล่งชุมชนชิมทุเรียนปลายพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนเพื่อเผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอำเภอปลายพระยาให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นค่ะคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอปลายพระยาก็ประกอบไปด้วยวัดนาลาคิริงวัดท่ามกลางธรรมชาตินะคะที่เรียกได้ว่ามีบรรยากาศที่เงียบสงบเหมาะแก่การทำบุญและพักผ่อนจิตใจไร่กาแฟภูตะวันค่ะแหล่งเรียนรู้กาแฟโรบัสต้าคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสกระบวนการผลิตและชิมกาแฟสดๆจากแหล่งปลูกแล้วก็สวนทุเรียนแม่เท่าสวนทุเรียนชื่อดังที่เปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเที่ยวชมแล้วก็ชิมนะคะทุเรียนสดๆและผลไม้ตามฤดูกาลกิจกรรมครั้งนี้ก็มีผู้แทนจากทางภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดกระบี่เข้าร่วมกว่า60คนผลักดันการท่องเที่ยวเชิงชุมชนควบคู่กับการส่งเสริมสินค้าเกษตรท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่อย่างยั่งยืนด้านของนายเอกพงษ์โชคชัยวิทัศน์นะคะประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าหอการค้าจังหวัดกระบี่ดำเนินงานตามนโยบายของหอการค้าไทยโดยให้ความสำคัญกับการขยายช่องทางการตลาดและการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดไปสู่ตลาดที่กว้างขึ้นโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและหัวเมืองสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรนอกจากนี้หอการค้าจังหวัดกระบี่ยังเชื่อมโยงในส่วนของเครือข่ายหอการค้าทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาดและบริหารจัดการผลผลิตหากพื้นที่ใดมีผลผลิตล้นตลาดหรือว่ามีความต้องการสินค้าก็สามารถประสานความร่วมมือเพื่อกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาดและสร้างความมั่นคงให้กับภาคเกษตรในระยะยาวค่ะส่วนทางด้านของนางสาวสาคณันนะคะสาคณันลีลาประสาทค่ะประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดกระบี่ก็กล่าวว่าสำหรับกิจกรรมชิมทุเรียนปลายพระยากระตุ้นเศรษฐกิจกรีนซีซั่นเกิดขึ้นจากแนวความคิดในเรื่องของการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับการเกษตรโดยนำเสนอทุเรียนในรูปแบบใหม่ที่สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจด้านอาหารโรงแรมคาเฟ่และสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวผ่านการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นสร้างสรรค์เมนูและผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เพื่อมอบประสบการณ์ใหม่ๆให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะทั้งนี้หากในส่วนของหอการค้าจังหวัดกระบี่ค่ะทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนในการผลักดันผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยปัจจุบันกาแฟและทุเรียนจากจังหวัดกระบี่นั้นก็ได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอแก่ผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครช่วยสร้างการรับรู้เพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นด้วยค่ะทางนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททสำนักงานกระบี่ก็ได้รวมสนับสนุนกิจกรรมบุฟเฟ่ทุเรียนจากสวนทุเรียนแม่เท่าในพื้นที่เพื่อที่จะให้ทางคณะผู้ร่วมกิจกรรมนั้นได้ลิ้มรสทุเรียนคุณภาพพร้อมช่วยกระจายผลผลิตสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการท้องถิ่นตอกย้ำในส่วนของแนวคิดการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวกับการเกษตรและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในช่วงของกรีนซีซั่นการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวโดยชุมชนควบคู่ไปกับการยกระดับสินค้าเกษตรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สร้างมูลค่าผ่านการท่องเที่ยวอันเป็นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดกระบี่สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จ
0: ทิ้งท้ายกันด้วยงานเพลงเพราะๆแล้วกันนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่อ

หนึ่งชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกันอีกหนึ่งวันนะคะในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามัน10:10 นโดยประมาณจนถึง11:00 นค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วก่อนเริ่มภารกิจหารือผู้นำและประชุมทวิภาคีเต็มคณะเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติน
6: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตและกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรียังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตราจายาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจสำคัญในการหารือระหว่างผู้นำของทั้งสองฝ่ายต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะพร้อมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม MOU ด้านการเกษตรและการแถลงข่าวร่วมกันภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปยังทำเนียบนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันซึ่งนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากมาเลเซีย
1: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานข้าทราบผลผ่านเอกสารข่าวแจกวันนี
7: ้วันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันที แนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการต่อเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ทางการอินเดียแสดงความกังวลต่อปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อปฏิบัติการโจมตีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านครั้งใหม่เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการยกระดับความตึงเครียดในตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศใช้ความยับยั้งชั่งใจลดความตึงเครียดและรับประกันความปลอดภัยของพลเรือนรวมถึงการไหลเวียนของพลังงานและการค้าอย่างต่อเนื่องและขอให้กลับสู่การเจรจาทางการทูตเพื่อบรรลุทางออกอย่างสันติและยั่งยืนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านมุ่งเป้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่กำลังแล่นผ่านในช่องแคบฮอร์มุสหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกขณะที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการตอบโต้ที่มุ่งเป้าไปยังหลายพื้นที่ในอิหร่านซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่หวังจะยุติสงครามนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอ.ปอ.พ.
10: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: พอไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะว่าเป็นสุขซะแล้ว
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันพฤหัสบดีที่9นะคะกรกฎาคม2569ค่ะและจะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะในวันสบายๆแบบนี้นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะไปรับประทานอาหารมื้อเที่ยงกันนะคะในวันนี้ค่ะก็ยังคงมีประเด็นหลากหลายเรื่องราวกันเลยทีเดียวที่จะนำมาพูดกันนะคะรวมไปถึงทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวละกันนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตนะคะสวทกระบี่สวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะใครอยู่พื้นที่ไหนมาอัปเดตกันหน่อยค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511นะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะที่จะนำผลงานเพลงเพราะๆบวกกับเรื่องราวต่างๆนโยบายต่างๆนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องประชาชนค่ะตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะผู้ฟังถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่มีความสำคัญนั่นก็คือเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสค่ะในเดือนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเดือนที่2นะคะที่ทางด้านของรัฐบาลเองได้มีการมอบเงินส่วนคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่หมดก็สามารถที่จะใช้ต่อแล้วก็ไปใช้กับร้านที่เข้าร่วมโครงการนะแต่ถ้าเกิดว่าใครหมดแล้วก็ต้องรอเดือนหน้านะเพราะว่าเขาให้ด้วยกันถึง4เดือนนะคะผู้ฟังนะนี่ก็เป็นอีก1สิทธิประโยชน์ต่างๆหรือว่าเรื่องของที่ให้พี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของการขายนะคะสินค้าต่างๆสินค้าโอท็อปนะคะสินค้าประจำชุมชนนะคะซึ่งก็จะมีการขายอยู่ในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดนะคะจะขายที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งกันด้วยนะจะมีทุกๆวันศุกร์นะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้หนึ่งในนั้นในตัวเมืองพังงาเองค่ะที่ว่าการอำเภอนะคะเมืองพังงาเนี่ยก็มีการจะจำหน่ายนะคะตั้งแต่เช้านะคะผู้ฟังต้องรีบไปเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของเนี่ยอาจจะลดแล้วก็ของก็อาจจะหมดกันด้วยนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะผู้ฟังกับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากันบ้างค่ะเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะไม่มีเม็ดฝนกันเลยนะคะแดดนี่ก็อุ้มสบายมากเลยนะคุณผู้ฟังหลังจากที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าฝนจะหยุดตกเมื่อไหร่นะคะแต่ก็อย่าชะล่าใจค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะก็อาจจะมีฝนตกปล่อยๆนะคะแต่ก็ต้องเช็คสภาพอากาศกันก่อนนะคุณผู้ฟังนะคะรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังปานกลางค่ะทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลากเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะและอ่าวไทยตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณอันดามันและอ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะโซนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดก็จะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นดินฟ้าอากาศประจำวันนะ
ผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะสามารถที่จะคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการศึกษาเส้นทางต่างๆนะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะคุณผู้ฟังกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเยือนประเทศมาเลเซียนายอันวาค่ะต้อนรับด้วยตนเองสารสัมพันธ์ผู้นำไทยมาเลเซียเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตามเวลาท้องถิ่นนะคะกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเนี่ยสักประมาณ 11:20 นะสดๆร้อนๆเลยนะคะผู้ฟังนะซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะนะคะถึงอากาศยานท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียซึ่งก็มีการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะโดยจะมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ร่วมให้การต้อนรับค่ะโอกาสนี้ค่ะผู้ฟังนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้มีการเดินทางนะต้อนรับนายกรัฐมนตรีไทยด้วยตนเองนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการที่บริเวณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศเนี่ยร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศแล้วก็ซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะของมาเลเซียเนี่ยก็ได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีไทยร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันนะคะไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะที่เมืองบูตราจายามเมืองเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีต้อนรับการหารืออย่างเป็นทางการนะคะซึ่งในส่วนของการที่ไปเขาเรียกว่าเดินทางไปในส่วนของประเทศมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะต่อยอดเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะโดยมีการหารือนะคะที่จะเน้นเรื่องของการขยายการค้าการลงทุนรวมไปถึงการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกการคมนาคมการยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนนะคะในการที่จะให้ผู้ประกอบการไทยค่ะรวมไปถึงเกษตรกรเองผู้ส่งออกแรงงานไทยสามารถที่จะเข้าถึงตลาดมาเลเซียและภูมิภาคได้มากยิ่งขึ้นค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเข้าไปโอกาสที่จะเข้าในภูมิภาคมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสร้างรายได้การจ้างงานก็เพิ่มขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในส่วนของการแข่งขันของประเทศกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่จะมีการผลักดันแล้วก็สารสัมพันธ์ผู้นำระหว่างประเทศไทยแล้วก็มาเลเซียนะคะในการที่จะขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนนะคะรวมไปถึงความร่วมมือในการสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับพี่น้องประชาชนกันด้วยค่ะเราไปกันที่ผลงานเพลงนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันในประเด็นต่อมาค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนอยากจะฟังผลงานเพลงเพราะๆนะคะโทรมาพูดคุยกับน้องฮากันได้ค่ะผ่านหมายเลขโทรศัพท์0764605111ค่ะ

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สวัสดีครับ
5: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
6: วัดดีวัดดีบายดีไ
7: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ไปกันที่ผลงานเพลงนี้ค่ะรักนะรักหนองนะคะก็ผลงานเพลงที่มาจากในส่วนของปากทางนิคมไทยเหมืองกันด้วยค่ะมอไปกับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวค่ะ

าละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงเพราะๆนะที่มอบให้กับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะคะผลงานเพลงแรกค่ะก็ครึ่งหนึ่งของชีวิตนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงสุดท้ายนะรักณระหนองนะคะจากคุณผู้ฟังทางบ้านที่ขอกันเข้ามานะคะบริเวณโซนของปากทางนิคมไทเหมืองนะคะมอบไปกับทุกเสียงทุกสายกันเลยทีเดียวนะบอกว่าเฮ้ยดีเจช่วยเปิดผลงานเพลงนี้หน่อยบอกว่าความหมายดีแล้วก็ไพเราะมากๆนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดระหนองกันด้วยค่ะผู้ฟังนะก็ขอบคุณผู้ฟังทางบ้านที่ขอผลงานเพลงกันเข้ามานะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะฟังผลงานเพลงไหนก็สามารถที่จะโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ076460511นะเดี๋ยวน้องหาก็จะทยอยเปิดให้นะคะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ ได้มีการเปิดเวทีนะคะในส่วนของเวที ABAC ค่ะมีการลดอุปสรรคการลงทุนนะคะหนุน FTA ยกระดับเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะได้เป็นประธานนะคะเปิดการประชุมครั้งที่3นะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคม2569ค่ะโดยกล่าวว่า ABAC นะคะเป็นกลไกสำคัญของเอเปกนะคะที่สะท้อนถึงข้อเท็จจริงจากการดำเนินธุรกิจมาสู่กระบวนการกำหนดนโยบายของภาครัฐได้อย่างแท้จริงค่ะโดยมีการเน้นนะคะว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนคือหัวใจสำคัญนะในการที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนนะคะในยุคที่โลกเนี่ยเผชิญกับความไม่แน่นอนนะคะหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือการทำให้ไทยนี่แหละค่ะเป็นจุดหมายของการลงทุนที่มีคุณภาพนะโดยได้มีการผลักดันโครงการต่างๆนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนลดขั้นตอนที่ซับซ้อนทำให้การดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโปร่งใสและมีการคาดการณ์ได้มากขึ้นค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีคุณภาพสูงสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจเรื่องของการตัดสินใจลงทุนผลิตและขยายกิจการนะคะซึ่งทางด้านของรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคธุรกิจและผลักดันข้อเสนอนะคะจากABAC นะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนขยายตัวของการค้าและการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะตลอดระยะเวลา3วันของการประชุมนะคะซึ่งหลักๆเลยนะคะผู้ฟังการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีด้วยกันถึง21ขีดเศรษฐกิจเอเปกและภาคเอกชนไทยก็จะได้ร่วมกันพิจารณาและผลักดันข้อเสนอนะคะเชิงนโยบายในประเด็นต่างๆนะได้แก่การค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ก็คือ AI นะคะการเสริมสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงการสร้างการเติบโตที่ทั่วถึงและยั่งยืนค่ะก่อนที่จะนำผลลัพธ์ไปพัฒนานะคะในการที่จะนำเสนอต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกนะคะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงปลายปีนี้กันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการผลักดันนะคะที่น่ายินดีนะในเรื่องของการลงทุนต่างๆรวมไปถึงการนำเสนออีกหลากหลายประเด็นนะคะผู้ฟังนะมากันที่อีกหนึ่งเรื่องราวนะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะคะกับทางด้านของในส่วนของการที่ช่วงนี้ค่ะผู้ฟังเรื่องของการจับนะคะในเรื่องของปปช.เนี่ยเขาได้มีการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นปี2568นะเป็นคดีพิเศษนะคะหลังพบหลักฐานการแก้ไขคะแนนสอบเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ค่ะเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งก็ถูกกล่าวหาว่ามีการแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยให้สอบผ่านซึ่งจากการรวบรวมพยานหลักฐานค่ะ
พบข้อเท็จจริงที่มีพยานหลักฐานอันควรเชื่อได้นะคะว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยกับพวกมีการดำเนินการทุจริตตามข้อกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ไขคะแนนสอบและการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบค่ะซึ่งคดีนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบในวงกว้างนะคะเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจึงได้นำเสนอคณะกรรมการปปช.ค่ะได้มีการพิจารณารับเรื่องนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษแล้วนะคะพร้อมได้มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบและมีการประกาศผลสอบบุคคลภายนอกค่ะที่ร่วมแก้ไขคะแนนหรือเรียกรับเงินจากผู้สมัครรวมไปถึงบุคคลอื่นนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งนี้เองค่ะสำนักงานปปช.จะมีการประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการไต่สวนให้เป็นไปอย่างรอบด้านโปร่งใสและนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็ถือว่าเป็นการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นคดีพิเศษแล้วก็ได้รับเขาเรียกว่าได้มีผลกระทบในวงกว้างนะผู้ฟังก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านนะที่ทางเพจของสวทพงาเรดิโอนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องต้นน้ำคุณพี่อเนกพริกไทยนะคะรวมไปถึงอีกหลากหลายท่านกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงนี้นะคะและกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเดี๋ยวจะมีประเด็นในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะนำมาประชาสัมพันธ์กันว่ามีเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวสามารถที่จะติดตามกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
1: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอ่ะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
0: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
2: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ2ผลงานเพลงเพราะๆนะ 11:54 นกันแล้วค่ะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะก็ได้มีการประชุมติดตามป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะย้ำทุกหน่วยร่วมกันแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบที่บริเวณห้องประชุมนะคะศาลากลางจังหวัดพังงาโดยมีนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานการประชุมนะติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองพังงาค่ะโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพังงาเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงากันด้วยนะคะเขาร่วมประชุมนะซึ่งทั้งนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้มีการเน้นย้ำนะคุณผู้ฟังในส่วนของการที่ดำเนินการลดผลกระทบของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนระยะ 2-3 เดือนนี้ในพื้นที่ค่ะมีการก่อสร้างทั้ง2จุดอย่างไม่แล้วเสร็จก็ได้แก่จุดก่อสร้างตามโครงการจัดรูป

ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณเทศบาลเมืองพังงาให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงาค่ะรวมกับเทศบาลเมืองพังงาเนี่ยดำเนินการปรับแบบนะคะเพื่อให้ระบายน้ำได้ดีและเร็วขึ้นส่วนจุดก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ของชุมชนเมืองพังงานะที่อยู่ระหว่างดำเนินการเนี่ยโดยเฉพาะจุดวงเวียนจตุรัสเมืองค่ะวงเวียนเขาตะปูนะคะได้ดำเนินการทำท่อลอดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยได้รับการสนับสนุนนะคะเครื่องสูบน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงนะคะติดตั้งราว3จุดจุดละ 2-3 เครื่องนะคะคาดว่าจะเพียงพอนะต่อการสูบน้ำออกได้ทันทีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนค่ะพร้อมได้มีการย้ำนะคะว่าให้ข้อมูลจริงข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหากับสื่อมวลชนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นการบูรณาการสั่งการนะคะติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขีดเทศบาลเมืองพังงานะคะก็เป็นการบูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็ต้องติดตามแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็มีการระบายน้ำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ11นาฬิกา56นาทีกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาต้องลาด้วยผลเงินเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลเงินเพลงนี้ค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกระขายกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฮาพร้อมด้วยทีมงานสพทพังงาค่ะต้องลาคุณผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วพร้อมร่วมหารือทวิภาคีเพื่อกระชับความร่วมมือในทุกมิติกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยมุ่งเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
1: ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการตอบโต้ให้รุนแรงกว่าเดิมหากอิหร่านยังคงโจมตีเรือในช่องแคบฮอร์มุซการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสนามที่3ทีมนักตบสาวไทยเตรียมลงสนามพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเย็นวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงประเทศมาเลเซียแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมร่วมหารือทวิภาคีกระชับความร่วมมือในทุกมิติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์ชาญวีรกูลภริยาและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเวลา 11:00 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงในโอกาสการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและภริยาอย่างอบอุ่นก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณ อาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์โดยผู้นำทั้งสองร่วมเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นได้ร่วมเดินทางด้วยรถยนต์คันเดียวกันไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปูตรากายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและหารือกับฝ่ายมาเลเซียบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีในวันนี้เริ่มด้วยการหารือแบบ2ฝ่ายกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนเข้าร่วมหารือทวิภาคีเต็มคณะเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศตลอดจนความร่วมมือในประเด็นระดับภูมิภาคและอาเซียนซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการหารือผู้นำทั้ง2จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการเกษตรและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศผลการหารือและทิศทางความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียในระยะต่อไปจากนั้นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและคณะซึ่งจะเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์อันดีตอบแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันและในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนและโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียผลิตนาฏบางการสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
0: สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญอยู่ระหว่างการประชุมพิจารณาและลงมติกรณีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานคาดว่าจะทราบผลในวันนี้โดยจะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์
3: ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประชุมพิจารณาและลงมติคดีสำคัญในกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133 คนยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1หรือไม่โดยศาลเห็นว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่มีพยานหลักฐานเพียงพอจึงยุติการไต่สวนและนัดลงมติในวันนี้ตั้งแต่เวลา9:00 นที่ผ่านมาสำหรับแนวทางการให้คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้คาดกันไว้3แนวทางประกอบด้วยแนวทางที่1ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลสามารถเดินหน้ากู้เงินและดำเนินโครงการต่อได้ทันทีแนวทางที่2ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งส่งผลให้พ.ร.ก.ฉบับนี้ตกไปและรัฐบาลต้องไปเริ่มกระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติแทนแนวทางที่3ศาลวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ขัดต่อรัฐธรรมนูญบางส่วนโดยอาจให้ผ่านเฉพาะมาตรการเยียวยาเร่งด่วนส่วนโครงการระยะยาวต้องไปดำเนินการผ่านกระบวนการออกพระราชบัญญัติทั้งนี้การประชุมดังกล่าวไม่ได้มีการออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัยแต่จะเผยแพร่ผลการลงมติเป็นเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันทีหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ขณะที่บรรยากาศโดยรอบสำนักงานสารรัฐธรรมนูญมีสื่อมวลชนมาเฝ้ารอติดตามอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ส่วนภาคเอกชนสนับสนุนพระราชกำหนดกู้เงินระบุมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณขับเคลื่อนประเทศและเปลี่ยนผ่านประเทศ
4: นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติและวินิจฉัยคดีส.ส. 133คนยื่นตีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศวันนี้ว่าภาครัฐมีความจำเป็นต้องมีงบประมาณเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนประเทศและสร้างความเชื่อมั่นเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีความล่าช้าในการพัฒนาเมื่อเทียบกับประเทศอื่นรัฐบาลจึงต้องเร่งผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้การกู้เงินดังกล่าวถือว่ามีความจำเป็นต่อการพัฒนาในระยะกลางและระยะยาวโดยภาคธุรกิจมองว่าเป็นวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการสำหรับความกังวลด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้จึงไม่ควรปล่อยให้ความกังวลดังกล่าวมาเป็นอุปสรรคจนส่งผลให้ประเทศไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้
5: ต้องเลยว่าประเทศไทยเราไม่ได้เดินหน้าหลายๆเรื่องเนี่ยเราล้าหลังกว่าเขามาหลายปีมากนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็มีปัญหาของเราเองแล้วก็มีอุปสรรคที่เราไม่สามารถจะขับเคลื่อนหลายๆเรื่องนะฮะซึ่งผมคิดว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยมีความตั้งใจที่อยากจะทำในหลายเรื่องแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการสานต่อหรือผลักดันในเรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องไปตามให้ทันกับมิตรประเทศของเราแล้วก็ในเศรษฐกิจโลกนะฮะฉะนั้นผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องมีรายการเหล่านี้อยากจะให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างจะระยะกลางยาวนะครับในเรื่องที่ต้องทำเพราะไม่งั้นเราก็อาจจะถกเถียงกันไปแล้วมันก็ไม่ได้เดินสักทีไอ้ส่วนที่ความโปร่งใสของการใช้งบหรือว่าการจับจ่ายไม่ว่าจะใช้ในวิธีไหนเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็รัดกุมผมไม่อยากจะให้คิดว่าไอ้สิ่งที่เราเอาไปแล้วเดี๋ยวทำไม่ถูกต้องก็เลยไม่ใช้ไม่ทำซะเลยดีกว่ามันก็เป็นอย่างนี้ฮะประเทศไทยเราก็จะเดินไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องที่เราต้องทำจริงๆถึงเวลาเราล้าหลังมานานแล้วหลายเรื่องนะต้องเดินต่อครับผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับต้องเดินต่อครับ
4: นายเกษมสิทธิ์กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจากมีสภาพอากาศที่มีแสงแดดเกือบตลอดทั้งปีซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์หากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเช่นการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอีกทั้งยังเป็นพลังงานสะอาดที่ช่วยลดมลภาวะภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมเช่นการลดหย่อนภาษีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถผลิตรวมถึงจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบได้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: อธิบดีกรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงวงเวียนใหญ่ย้ำไม่กระทบโครงสร้างอุโมงค์และไม่พบอาคารใกล้เคียงทรุดตัวเพิ่มคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์
6: นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้ากรณีน้ำใต้ดินรั่วซึมเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะหรือสายสีม่วงใต้บริเวณบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ทางวิ่งปลายถนนประชาธิปกเข้าสู่วงเวียนใหญ่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสัญญาที่4จากการตรวจสอบพบว่าน้ำใต้ดินซึ่งอยู่สูงกว่าอุโมงค์ประมาณ20เมตรได้รั่วซึมเข้ามาตามรอยแยกของบ่อพักน้ำที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จจนมีน้ำท่วมขังทางผู้รับจ้างจึงได้เร่งสูบน้ำออกพร้อมดำเนินการฉีดคอนกรีตผสมสารเกาะตัวหรือกราวติ้งดินโดยรอบเพื่อลดปริมาณน้ำและปรับแรงดันน้ำให้สมดุลจนปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและคาดว่าจะใช้เวลาแก้ไขให้อยู่ในสภาพปกติภายใน1สัปดาห์สำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบต่อสิ่งปลูกสร้างรอบข้างอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเย็นว่าจากการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดไม่พบการทรุดตัวของอาคารพาณิชย์และอาคารร้างในบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมอย่างมีนัยสำคัญอย่างไรก็ตามอาคารร้างดังกล่าวมีรอยทรุดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วจึงต้องจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้กรมการขนส่งทางรางได้กำชับให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและผู้รับจ้างตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียดโดยย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าและต้องดำเนินการทุกขั้นตอนตามมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยสูงสุดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนออกเดินทางไปเยือนประเทศมาเลเซียว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเหตุน้ำรั่วภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงคมนาคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่และสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วโดยพบว่ามีรอยรั่วของน้ำมาจากบ่อพักน้ำซึ่งเป็นไปตามการออกแบบไม่เหมือนกับเหตุการณ์หลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างสถานีทำให้ทรุดตัวลงมาทั้งโครงสร้างแต่จุดนี้ไม่มีผลกระทบกับโครงสร้างและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ได้ให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ยืนยันการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเป็นไปตามกฎหมายและมีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.มีมติให้รับคำร้องคดีทุจริตสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นไว้พิจารณาเป็นคดีพิเศษพร้อมทั้งมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขณะที่กระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีพ้นจากการทำหน้าที่พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความรัดกุมและในฐานะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหญ่โดยมีนายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
7: เมื่อวานปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วอันนั้นก็เป็นส่วนของปปช.ซึ่งทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศประธานอนุโอ้นานๆก็เกิดปรากฏการณ์ดีๆแล้วก็ท่านประธานปปช.ผู้ที่เป็นประธานอนุเองเลยนะครับคือแสดงว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อันนั้นมันก็ทำได้ภายในกระทรวงมหาดไทยถูกไหมเพื่อให้เกิดความรัดกุมได้รับมอบหมายแล้วก็ท่านปปช.จะเป็นหัวหน้าชุดในการดำเนินการสอบสวนสืบสวนในส่วนของผู้กระทำผิด
0: ขณะที่คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสอบเรื่องการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องพร้อมเชิญตัวแทนมสว.ชี้แจงกระบวนการยืนยันให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
8: นายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยก่อนการประชุมกรรมาธิการวันนี้ว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องโดยได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.นำโดยอธิการบดีและผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบเข้าร่วมชี้แจงกระบวนการทั้งหมดที่มสว.รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงต่อสังคมอย่างโปร่งใสพร้อมกันนี้ยังได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยร่วมรับฟังและซักถามในประเด็นที่สังคมยังเคลือบแคลงสงสัยอีกด้วยในส่วนของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงวันนี้ไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมซึ่งทางกรรมาธิการเตรียมที่จะออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่2และหากยังไม่มาอีกก็จำเป็นต้องใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนของกฎหมายเนื่องจากเรื่องดังกล่าวถือเป็นประเด็นใหญ่ที่สังคมให้ความสนใจทางนี้ประธานคณะกรรมการได้เน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่จะต้องซักถามกสท.ในการประชุมครั้งต่อไปโดยเฉพาะกรณีที่กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบพบการทุจริตแก้ไขกระดาษคำตอบของผู้ผ่านการสอบกว่า 5,000 รายจากทั้งหมด 15,000 รายว่าปัจจุบันคนกลุ่มนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือไม่และจะมีการสั่งพักงานหรือดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างไรรวมถึงแนวทางการเยียวยาผู้เข้าสอบที่โปร่งใสและบริสุทธิ์โดยจะสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเลื่อนรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสำรองมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจสอบอย่างถูกต้องและนำข้อมูลทั้งหมดไปศึกษาเพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในการสอบท้องถิ่นขึ้นอีกในอนาคตสวิสาประทุมมารายงาน
0: โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาย้ำร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมุ่งสร้างความปรองดองไม่เกี่ยวข้องคดีหัวสว.พร้อมยืนยันไม่มีการนิรโทษกรรมคดีทุจริต และคดีอาญามาตรา112
9: นายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขหรือร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปรองดองในสังคมไม่เกี่ยวข้องกับคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.พร้อมยืนยันว่ามาตรา3ยังคงหลักการเดิมตามที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดไว้โดยไม่นิรโทษกรรมความผิดฐานทุจริตหรือประพฤติมิชอบความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ความผิดที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงความผิดต่อส่วนตัวส่วนกระแสข่าวที่อ้างว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ลบล้างความผิดคดีหัวสว.เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเนื่องจากร่างกฎหมายดังกล่าวเสนอเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนมกราคม2567ก่อนกระบวนการเลือกสว.หลายเดือนอีกทั้งยังมีการปรับถ้อยคำให้ชัดเจนว่าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่ทุจริตหรือไม่เป็นธรรมส่วนมาตรา11วุฒิสภาเพียงเพิ่มเติมข้อความเพื่อยืนยันว่าไม่ครอบคลุมความผิดมาตรา112ให้สอดคล้องกับหลักการของมาตรา3เท่านั้นวาสนาตระเกตรายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ระบุคะแนนเลือกตั้งของประชาชนสะท้อนถึงความสำเร็จในการทำงานที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่อทำพิธีเข้ารับตำแหน่งและมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติหน้าที่จากนั้นได้ส่งมอบประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้แก่ปลัดกรุงเทพมหานครก่อนลงนามในหนังสือมอบหมายงานในหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นายชัชชาติได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาซึ่งปรากฏผลคะแนนที่แม่นยำและรวดเร็วรวมทั้งผลคะแนนเลือกตั้งกว่า 1,500,000 เสียงสะท้อนถึงผลงานการทำงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจึงได้รับความไว้วางใจจากประชาชนอย่างมากและขอให้การร่วมงานในระยะเวลา4ปีต่อจากนี้ไปเป็นไปด้วยความราบรื่นและมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานร่วมกันทั้งนี้นายชัชชาตินับเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนที่17สมัยที่2
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการร่วมงานไทย Cultural Night ณสำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีสเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลก
11: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานไทย Cultural Night ภายใต้แนวคิด Triple T ไทย Wisdom ไทย Creativity ไทย Inspirationณสำนักงานใหญ่องค์การยูเนสโกกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่คุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำการแสดงทางวัฒนธรรมจากโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ร่วมนำเสนอสู่สายตานานาชาติประกอบด้วยการแสดงโขนชุดพระรามตามกวางการแสดงคีตะมวยไทยและการแสดงรำโนราซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมจัดแสดงงานหัตถศิลป์ของที่ระลึกและอาหารไทยสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานด้านการศึกษาในการนำองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เวทีนานาชาติทั้งนี้งานไทยคัลเจอรัลไนท์นับเป็นเวทีสำคัญในการนำเสนออัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศจากหลากหลายประเทศสะท้อนบทบาทของภาคการศึกษาในการร่วมอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีโลกต่อไปศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการดำเนินโครงการ Money Management and Investment สร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยยกระดับความรู้การเงินตำรวจไทยมุ่งลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนพลตำรวจโทชัยพศสุวรรณรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพลเป็นประธานเปิดโครงการสร้างสุขทางการเงินเพื่อครอบครัวตำรวจไทยพร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจทั่วประเทศและได้กำหนดเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญประจำปีเนื่องจากเห็นว่าการบริหารจัดการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยบรรเทาภาระหนี้สินสร้างความมั่นคงในชีวิตและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวซึ่งโครงการนี้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่6โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มุ่งเน้นการให้ความรู้ควบคู่กับการฝึกปฏิบัติด้านการวางแผนการเงินการบริหารรายรับรายจ่ายและการลงทุนเพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการเงินที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
12: ผมต้องบอกว่าโครงการนี้เราขยายต่อไปนะครับสำนักงานตำรวจชาติเราได้มีนโยบายที่จะขยายงานต่อไปเดิมเนี่ยเราทำมา6ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่6นะครับเราจะขยายต่อไปตอนนี้ถึงปี72นะครับจะขยายต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามที่จะเพิ่มความเข้มข้นแล้วก็เพิ่มเขาเรียกว่าต้นกล้าทางด้านความคิดต้นกล้าทางด้านการปฏิบัติให้ได้ครบทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านกองทุนกบข.เป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือนะครับ
1: ด้านนางพันวดีและดาวันณ์ณอยุธยารองผู้จัดการหัวหน้าสายงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าความร่วมมือในครั้งนี้เกิดจากแนวคิดและการผลักดันของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ต้องการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเงินให้ครอบคลุมทั้งข้าราชการตำรวจครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานแล้วนับแสนรายเนื้อหาครอบคลุมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการวางแผนการเงินการออมการลงทุนและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุเพื่อสร้างวินัยทางการเงินและความมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้เรียนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสรับการสนับสนุนค่าแฟรนไชส์สูงสุด 10,000 บาท
13: นายสุพลศรีทับทิมพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและภาคีเครือข่ายภาคเอกชนได้แก่ธนาคารกรุงไทยแมคโครและโลตัสดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อส่งเสริมและขยายโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและสร้างรายได้อย่างยั่งยืนพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเปิดรับสมัครผู้ประกอบการแฟรนไชส์เข้าร่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมสนับสนุนค่าแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมโครงการวงเงินสูงสุด 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขายเข้าถึงกลุ่มผู้ลงทุนทั่วประเทศและช่วยขยายแบรนด์ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการแฟรนไชส์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐในการขยายธุรกิจสร้างโอกาสทางการค้าและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศต่อไปเลื่อนจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์ราคากุ้งและรับฟังปัญหาเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งพร้อมเร่งเชื่อมโยงตลาดขยายช่องทางจำหน่ายและรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร
14: นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคากุ้งร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมหารือกับสมาคมกุ้งไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองผู้รวบรวมผลผลิตและเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลตลาดและสร้างเสถียรภาพด้านราคาอย่างต่อเนื่องโดยได้เร่งดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกรกับผู้รับซื้อโรงงานแปรรูปห้างค้าส่งค้าปลีกและผู้ประกอบการรายใหญ่เพื่อกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตลดปัญหาผลผลิตกระจุกตัวและสร้างความเป็นธรรมด้านราคาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนอกจากนี้ยังเดินหน้าส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศควบคู่กับการผลักดันการส่งออกยกระดับมาตรฐานสินค้าภายใต้การสร้างแบรนด์กุ้งไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในตลาดโลกทั้งนี้กรมการค้าภายในยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญมุ่งเน้นการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานอย่างเร่งด่วน
15: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยได้แก่หน่วยปฏิบัติการจังหวัดตากจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสระแก้วจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งให้กับพื้นที่เกษตรและพื้นที่ลุ่มรับน้ำก่อนจะเกิดผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกรโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและวางแผนปฏิบัติการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดและจากการติดตามสถานการณ์และการพยากรณ์อากาศในช่วงนี้คาดว่าจะเป็นช่วงที่ไทยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญจึงมีการวางแผนการทำงานในเชิงรุกและปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานที่เสี่ยงได้รับผลกระทบรวมถึงการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนตั้งแต่ฤดูฝนในเขื่อนหลักซึ่งหลักการทำงานดังกล่าวจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้สามารถรักษาระดับน้ำต้นทุนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งได้โดยจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมได้ดำเนินการปฏิบัติการไปแล้วจำนวน107วัน958เที่ยวบินมีฝนจากการปฏิบัติการคิดเป็น 198.13 มีฝนตกในพื้นที่การเกษตรจำนวน59จังหวัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่พร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทางด้านการเก็บกักและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดมั่นใจบริหารจัดการได้ตามแผนงาน
16: นายกันตศิษฐ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดรวมทั้งพื้นที่จังหวัดยโสธรและมุกดาหารซึ่งมีพื้นที่ติดกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการกักเก็บและการระบายน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้
17: นายอุดมพรการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเปิดเผยว่าระยะนี้จังหวัดตรังมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากคาดว่าจะส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆเพิ่มมากขึ้นจังหวัดตรังจึงได้เตรียมความพร้อมแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำตรังโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่อาจได้รับผลกระทบในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์ในแต่ แต่ละช่วงเวลาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำมากได้เตรียมพร้อมปรับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์รองรับมวลน้ำที่จะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจากฝนที่ตกหนักในระยะนี้พร้อมเน้นย้ำให้โครงการชลประทานตรังพิจารณาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำร่วมด้วยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดยศยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันก่อนและหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีกสหรัฐจะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐรายงานว่ากองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อลดทอนขีดความสามารถของกองทัพอิหร่านในการคุกคามเสรีภาพการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างไรก็ตามพลตรีโมเซนเรซาอีที่ปรึกษาทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านเตือนว่าศัตรูผู้รุกรานอิหร่านและผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงจากการกระทำครั้งนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐสั่งการให้นายสกอตต์เบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐระงับการค้าทั้งหมดกับสเปนหนึ่งในชาติพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยทันทีเนื่องจากรัฐบาลสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสปฏิเสธที่จะเพิ่มการใช้จ่ายด้านกลาโหมเป็นร้อยละ5ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ตามเป้าหมายของนาโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจต่อนายกรัฐมนตรีชันเซตของสเปนหลายครั้งตั้งแต่ประเด็นที่สเปนไม่ยอมเพิ่มงบประมาณทางทหารตามเป้าหมายของนาโต้และการปฏิเสธให้กองทัพสหรัฐใช้น่านฟ้าและฐานทัพของสเปนในการทำสงครามกับอิหร่าน
14: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายมาร์โครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐเตรียมถอดซีเรียออกจากบัญชีรายชื่อประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้ายซึ่งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะช่วยเปิดทางให้การค้าและการลงทุนจากนานาชาติกลับมาในซีเรียอีกครั้งรวมทั้งเปิดโอกาสให้ซีเรียสามารถฟื้นฟูประเทศขึ้นมาใหม่โดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอัลชาลาผู้นำซีเรียนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันที่ระบุว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวันในวันนี้โดยมีความเร็วลมราว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้อาจเป็นพายุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่จะพัดถล่มเกาะไต้หวันนับตั้งแต่ปี2530ด้านประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อผู้นำไต้หวันขอความร่วมมือให้ประชาชนเตรียมอาหารและสิ่งของที่จำเป็นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาหวีพร้อมกันนี้เผยแพร่วิดีโอสาธิตการจัดกระเป๋าฉุกเฉินที่สามารถใช้ดำรงชีพได้อย่างน้อย3วันขณะเดียวกันศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาหวีจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนในช่วงค่ำของวันที่11กรกฎาคมนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกประเดิมสนามพบกับสหรัฐอเมริกาอันดับ4ของโลกซึ่งรายการนี้อยู่ในอันดับ1ผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านความแข็งแกร่งของสาวอเมริกันไม่ไหวแพ้ไป0-3เซต21-25 18-25 20-25ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะ2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14สหรัฐอเมริกาทำผลงานชนะ8แพ้1มี23แต้มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปหลังการแข่งขันณัฐนิชาใจแสนและศศิภาพรจันทวิสูตรกล่าวว่า ในเกมนี้พยายามเต็มที่แล้วแต่สหรัฐแข็งแกร่งมากและทีมยังมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขนัดต่อไปก็จะเล่นเต็มที่ทุกแมตช์
20: เป็นเกมแรกที่ได้ลงแบบเต็มเกมจริงๆอะค่ะก็ถือว่าเขาสูงใหญ่เนาะหนักแล้วก็เสิร์ฟแรงเขาทำเกมเสิร์ฟมาค่อนข้างดีแล้วก็บล็อกค่อนข้างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะก็แล้วก็มีข้อผิดพลาดของเราค่ะที่ในวันนี้ค่ะบางทีเราทำไปได้ดีแล้วแต่เราก็ไม่ได้แต้มเนาะเขาก็แบบมีโซนลับมีอะไรที่ดีเขาสูงใหญ่จริงค่ะวันนี้ต้องยอมรับ
21: เรารู้อยู่แล้วว่าเราเจอแบบของแข็งแบบแข็งมากขนาดหนูตีแรงๆอ่ะยังไม่ผ่านก็ถือว่าวันนี้โอเคเน
20: า
21: ะ
20: พยายามที่จะเล่นให้สนุกค่ะอย่างลงไปทำหน้าที่ก็พยายามทำให้ดีที่สุดในหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับมาวันนี้ต้องสนุกแน่นอนแข่งกับเจ้าภาพด้วยไงต้องบอกว่ารวมถึงกองเชียร์ของเขาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะมีสีสันอะไรมากขึ้นเพื่อนเราก็เต็มที่ค่ะเต็มที่ในทุกแมตช์จริงๆ
19: สำหรับในวันนี้ทีมนักตบสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกเวลา 17:20 น.โค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคประกาศยุติบทบาทการคุมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกชุดอย่างเป็นทางการหลังพาทีมชาติไทย U18 พลิกชนะญี่ปุ่น 3-2 เซตคว้าอันดับ3ศึกวอลเลย์บอลหญิง U18 ชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดทางให้โค้ชรุ่นใหม่รวมถึงอดีตนักกีฬาชุด7เซียนเข้ามาสานงานต่อตัวเจ้าตัวจะหันไปคุมทีมระดับสโมสรเพียงอย่างเดียว
22: จะไม่เห็นผมแล้วในทีมชาติทุกชุดนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆในชุดนี้นะเติบโตไปในภายภาคหน้าแทนรุ่นพี่ให้ได้นะครับตรงนี้ก็คิดว่ามันถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่เราต้องให้รุ่นเจ็ดเซียนเข้ามาแล้วนะเราก็ถ่ายทอดอะไรหลายอย่างเขาน่าจะทำได้แล้วแล้วก็ผู้สอนของสโมสรหรือว่าของโรงเรียนนะครับก็คิดว่าน่าจะทำแทนพวกผมได้แล้วนะครับผมก็อายุเยอะแล้วนะครับขอบคุณมากครับ
19: เทนนิสเยาวชนนานาชาติวอลเทนนิสทัวร์จูเนียร์ J60 เฉิงตูที่สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่มเอสจินิพาตราชูวณิชนักเทนนิสเยาวชนไทยคว้าชัยแบบไม่ต้องออกแรงในแมตช์ที่2เนื่องจากคู่แข่งขันอย่างรั่วหานจากจีนไม่มาแข่งขันทำให้จินิพาชนะผ่านคว้าชัย2แมตช์รวดนำเป็นอันดับ1ของกลุ่มเอสแมตช์สุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจินิพาจะพบกับจางจี้ซินจากจีน8นักกอล์ฟสาวไทยนำโดยโปรจีนอัธยาทิติกุลยอดนักกอล์ฟสาวไทยมืออันดับ2ของโลกเตรียมกลับมาลุ้นแชมป์เมเจอร์ในศึกกอล์ฟหญิงเมเจอร์รายการที่4ของปีอามุนดี้เอวิยองแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงเงินรางวัลรวม 9.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ303ล้านบาทที่สนามเอวิยองรีสอร์ทกอล์ฟคลับประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่9ถึง12กรกฎาคมนี้พร้อมด้วยเหล่านักกอล์ฟสาวไทยได้แก่ประพังกรธวัฒนกิจเอริยาจุธานุการปัจจริอนันตนุการชเนตตีวรรณแสนอภิชยายุบลพรอนงเพชรล้ำและสุวิชยาวินิจฉัยธรรมนอกจากนี้ยังมีบรรดาโปรระดับโลกร่วมชิงชัยนำโดยเนลลี่โคด้ามืออันดับหนึ่งของโลกเกรซคิมแชมป์เก่ารวมถึงโคจินยองเซลินบูติเยและบรูคแฮนเดอร์สันสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยส่ง4นักกอล์ฟเยาวชนหญิงติดเข้มกับโปรจากสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA ในโครงการ Play with Pro สนามที่2เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการออกรอบร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพอย่างใกล้ชิดโดยมี4นักกอล์ฟเยาวชนได้แก่จิรานันท์ลิมอาทิยาคงสะอาดนักการเศรษฐภากรและภัทรมนสุธิรักษ์พงษ์ได้ลงติวเข้มกับ4โปรสาวจากไทย LPGA คือโปรออมสุภมาศแสงจันทร์โปรแพนรมนนุศิลาโปรแพรวนนทลักษณ์และโปรโบนฤกาแสนสายที่มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการวางแผนและประสบการณ์จากการแข่งขันจริงสนามที่3จะจัดร่วมกับ All Thailand Golf Tour ในรายการสิงคลาสสิกที่สนาม Royal Hill Golf Resort and Spa ในวันที่14กรกฎาคมนี้สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาระบำใต้น้ำทีมชาติไทย13คนและผู้ฝึกสอน4คนไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศอิตาลีเป็นเวลา1เดือนพร้อมตระเวนแข่งขันในทวีปยุโรปเพื่อยกระดับทักษะเทคนิคความแข็งแกร่งซึ่งเด็กไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์มาได้ถึง3ประเทศประกอบด้วยแชมป์ที่เมืองเบรเซียประเทศอิตาลีแชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติฮังการีและแชมป์ระดับเยาวชนที่สวิตเซอร์แลนด์โค้ชตึกธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการส่งไปยุโรปครั้งนี้เพื่อสร้างกระดูกและหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬาดาวรุ่งซึ่งหลังจากนี้สมาคมจะประเมินผลอีกครั้งในการแข่งขันกีฬาทางน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่17-25กรกฎาคมส่วนเป้าหมายในเอเชียนเกมครั้งนี้คือต้องทำผลงานให้ดีกว่าครั้งที่ผ่านมารองศาสตราจารย์สุปราณีขวัญบุญจันทร์นายกสมาคมกีฬากอล์ฟบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ธนวิทย์เจียนวิจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันกีฬากอล์ฟบอลโฟ รายการ IKF U19 U16 U14 Asia Cup Qualifier Championship ระหว่างวันที่26-31กรกฎาคมที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมและฝ่ายประถมโดยมีนักกีฬาจาก6ประเทศเข้าร่วมชิงชัยได้แก่จีนฮ่องกงอินเดียมาเลเซียไต้หวันและไทยนอกจากการแข่งขันรายการนี้แล้วสมาคมยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลกรายการ IKF U21 World Cup Bond Championship ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งนักกีฬาไทยได้เข้าแข่งขันจากรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้ว Red Bull KTM Factory Racing ประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวอเล็กมาเกสยอดนักบิดชาวสเปนดีกรีรองแชมป์โลกปี2025ย้ายจากเกรซินี่เรซซิ่งมาร่วมทัพทีมโรงงานอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นสัญญาร่วมงานกันตั้งแต่ฤดูกาล2027เป็นต้นไปโดยอเล็กมาเกสจะมาจับคู่กับฟาบิโอดิจิอันนานโตนิโอที่ย้ายมาจากทีม VR 46ซึ่งเป็นการล้างไพ่ยกเครื่องนักบิดใหม่ทั้งหมดของค่ายเตรียมทุ่มสุดภายใต้กติกาเครื่องยนต์ใหม่850cc ขณะที่แบรดปินเนอร์นักบิดชาวแอฟริกาใต้จะอำลาทีมโรงงานหลังจบฤดูกาลนี้และเปโดรอะคอสตาตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมดูคาติแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC มีมติยกเลิกการสั่งพักงานคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียเป็นการชั่วคราวเปิดทางให้นักกีฬารัสเซียกลับมาลงแข่งขันรอบคัดเลือกสู่มหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสารกระตุ้นตามมาตรฐานสากลอย่างไรก็ตามไม่จะปลดแบนแล้วแต่ IOC ยังไม่ได้ตัดสินใจว่านักกีฬารัสเซียจะสามารถใช้ธงชาติเพลงชาติและสีประจำชาติในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ได้หรือไม่ทั้งนี้แม้ IOC จะปลดแบนคณะกรรมการโอลิมปิกรัสเซียแล้วแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเกี่ยวกับการยกเลิกแบนทีมชาติรัสเซียซึ่งยังถูกห้ามแข่งขันในรายการนานาชาติตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2022พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าหินชาติคำว่าหินชาติมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าหีนชาติแปลว่ามีกำเนิดต่ำผู้มีกำเนิดต่ำคำนี้พบในโครงโลกนิธิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิศรว่าคนผู้หินชาติช้าพงพันครั้นมั่งมีสินสันอวดอ้างโครงบทนี้มีความหมายว่าคนเกิดในตระกูลต่ำยากจนหากมีโอกาสร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมาก็มักจะคุยโอ้อวดทรัพย์ของตนคำว่าหินชาติเมื่อใช้ประกอบกับคำว่าใจทมินเป็นใจทมินหินชาติหมายถึงโหดเหี้ยมดุร้ายต่ำช้าเลวทรามเช่นคนใจทมินหินชาติเท่านั้นที่ยิงขีปนาวุธใส่โรงเรียนที่มีนักเรียนอยู่เต็ม
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 23:48 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:41 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง42เซนติเมตรและเวลา 16:34 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง26เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะกรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราและนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของกพได้ระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569 8:30 นถึง20กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานหรือ oag.thaijobjob.com

0: job.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569สมัครได้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.โทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรท่านผู้ฟังคะส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เราจะแก้ปัญหานี้นั้นอย่างไรต้องมาติดตามวิธีรักษากันค่ะสำหรับสาเหตุของส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นอากาศที่แห้งหรือหนาวเย็นภาวะร่างกายขาดน้ำดื่มน้ำน้อยอาบน้ำด้วยน้ำอุ่นที่ร้อนจัดจนเกินไปแช่อยู่ในน้ำร้อนเป็นเวลานานหรือบ่อยเกินไปใช้สบู่ที่ทำให้ผิวแห้งไม่ทาครีมบำรุงที่ทำให้เท้ามีความชุ่มชื้นการขัดเท้าการใส่รองเท้าที่ไม่ถนอมเท้าหรือเปิดผิวเท้ามากเกินไปมีภาวะอ้วนมีน้ำหนักตัวมากหรือป่วยเป็นโรคเบาหวานอันตรายจากส้นเท้าหนาส้นเท้าแตกหากมีอาการบวมแดงและเจ็บปวดบริเวณส้นเท้าแตกเป็นอย่างมากอาจจะเสี่ยงเป็นแผลและหากดูแลแผลไม่ดีก็อาจเสี่ยงมีหนองหากอาการไม่บรรเทาควรไปพบแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางที่รักษาเท้าเพื่อตรวจหาการติดเชื้อและรีบรักษาอย่างทันท่วงทีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนหากปล่อยไว้จนเป็นแผลลึกและไม่ได้รับการรักษาอาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงได้ควรรีบพบแพทย์เช่นกันวิธีรักษาส้นเท้าด้านส้นเท้าแตก 1. ใช้ครีมบำรุงยาหรือผลิตภัณฑ์ที่มีความชุ่มชื้นแก่ผิวสำหรับส้นเท้าแตกเลือกใช้ครีมที่มีส่วนผสมที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นเช่นครีมที่มีส่วนผสมของน้ำมันช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและป้องกันผิวแห้งแตกหรือปิโตรเลียมเจลลี่ซึ่งเป็นเจลเหลวที่ใช้ทาเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวฟื้นฟูผิวบริเวณเป็นส้นเท้าแตกทาก่อนนอนแล้วสวมถุงเท้าทับให้บริเวณส้นเท้าที่แตกได้ดูดซับความชื้นจากเจลไปตลอดคืน 2. ดื่มน้ำให้มากเพียงพอในแต่ละวันผู้ชายดื่มวันละ 3-3.5 ลิตรผู้หญิงดื่มน้ำวันละ 2-2.5 ลิตรการดื่มน้ำให้เพียงพอช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวโดยรวมถึงส้นเท้าได้ค่ะ 3. เลือกใช้สบู่ที่ช่วยถนอมผิวมีสารที่บำรุงเช่นมอยเจอร์ไรเซอร์วิตามินอีไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ไม่ระคายเคืองผิวและไม่ทำให้ผิวแห้งไม่ใช้สบู่ที่มีสารเคมีเข้มข้นหรือมีส่วนผสมทำให้ผิวแห้ง 4. หลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นจัดหรือร้อนจัดไม่แช่เท้าในน้ำเป็นเวลานานและไม่อาบน้ำนานจนเกินไป 5. เลือกสวมรองเท้าที่มีพื้นรองเท้านุ่มหากใครมีน้ำหนักตัวมากอาจเลือกเป็นพื้นยางหรือพื้นที่มีวัสดุช่วยผ่อนน้ำหนักและแรงกดที่เท้าหลีกเลี่ยงรองเท้าแตะหรือรองเท้าพื้นแข็ง 6. ไม่สวมรองเท้าที่คับและแน่นจนเกินไปสำรวจตรวจสอบสุขภาพเท้าของเราเป็นประจำด้วยนะคะอย่าปล่อยให้แห้งแตกด้านจนเป็นแผลหากเป็นแผลก็ต้องรีบรักษาเพื่อไม่ให้ลุกลามเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จบบทความประจำวันเรื่องส้นเท้าด้านส้นเท้าแตกรักษาด้วยตัวเองอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.pr

0: rd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
7: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
6: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
8: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่
11: หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
10: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
11: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
10: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
11: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
10: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
8: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
12: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ปลอดภัยเมื่อมีรักต้องรู้จักป้องกันตัวคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
14: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHzต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบ่ายนี้มีสาระโดยสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต

0: ความโอน
1: ถ้าสมมติว่าคุณตายแล้วอะคุณจะเอาอวัยวะที่ว่าเจ๋งเนี่ยไปทำอะไร
2: ทำอะไรได้บ้าง
1: ตอบได้ปะ
3: ก็ตายแล้วมันก็เอาไปทำอะไรไม่ได้อ่ะ
2: มันไม่สามารถเอาไปใช้ได้
1: งั้นเรามาใช้เหตุผลดีกว่านะอวัยวะและดวงตาที่วันหนึ่งไม่ได้ใช้อ่ะโอนให้คนอื่นใช้ต่อดีกว่าปะอย่าลืมบอกพ่อแม่ด้วยนะบริจาคได้ตั้งแต่วันที่1 กุมภาพันธ์ถึง31 ธันวาคมนี้

0: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
1: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณค่ะ
0: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ

0: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับนฤนาถแข็งขันศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากมีมติวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
7: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนได้เข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติใน2ประเด็นสำคัญคือประเด็นแรกศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประเด็นที่2ศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเตรียมขอศาลออกหมายจับชาวลาว2รายผู้ร่วมขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามชาติน
8: างสาวอารีพัฒน์เงินบำรุงรองเลขาธิการและโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายรับจ้างลำเลียงยาเสพติดภายในซอยรางน้ำที่ผ่านมา จ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางเป็นจำนวนมากก่อนสืบสวนขยายผลจนพบว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังและทำหน้าที่สั่งการเครือข่ายเป็นชาวลาว2รายขณะนี้สำนักงานปปส.ได้รวบรวมพยานหลักฐานและอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาชาวลาวทั้ง2รายเพื่อติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: ประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงนางเดลซี่โรดริเกสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเรียกร้องให้นานาชาติยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและปลดอายัดทรัพย์สินของเวเนซุเอลาเพื่อช่วยบูรณะฟื้นฟูเวเนซุเอลาจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3,800 รายบาดเจ็บกว่า 16,700 รายและมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยอีกเกือบ 18,000 รายนอกจากนี้อาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐานและพื้นที่เกษตรกรรมได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเน้นย้ำว่าเวเนซุเอลามีทรัพย์สินที่ถูกอายัดอยู่ทั่วโลกซึ่งสามารถนำมาบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยได้นอกจากนี้เวเนซุเอลายังต้องการเงินทุนสำหรับโครงการสร้างงานและโครงการด้านการศึกษาอีกด้วยปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟการเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
0: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
10: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: hey! อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสันหลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 lasdarunning2026 และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่า ทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
12: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
16: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติด

0: ประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือทวิภาคีกับดาโตสรีอันวาอิฟราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากนั้นได้แถลงผลการหารือร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอาทิการเปิดเส้นทางท่าเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตัวรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ธการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกกันเตาปัญจังและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนกระบวนการสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำโขลกขณะที่การค้าการลงทุนตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเร่งแก้ไขการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันรวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นผลิตนาฏควันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
2: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนมิถุนายนปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส
0: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน2569ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนเนื่องจากผู้บริโภคเริ่มคลายความกังวลกับภาวะสงครามและราคาน้ำมันปรับลดลงประกอบกับรัฐบาลเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นเดือนแรกส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อของประชาชนขณะที่ด้านผู้ประกอบการมองว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านบาทที่อัดสู่ระบบเศรษฐกิจไม่เพียงพอต่อการแบกรับต้นทุนส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่4การค้าขายชายแดนในทุกภูมิภาคไม่เด่นชัดและตัวเลขการจ้างงานอยู่ในระดับต่ำทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตในลักษณะ K-shape โดยแรงขับเคลื่อนตัวหลักกระจุกตัวในกลุ่มเทคโนโลยีและ AIหากสถานการณ์คลี่คลายรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานคาดว่ากำลังซื้อของประชาชนจะเด่นชัดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้และการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักในไตรมาสที่4นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะเดินทางมาเยี่ยมพระสงฆ์ที่บาดเจ็บจากเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีจำนวน4รูปโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ามีพระสงฆ์2รูปที่อาการค่อนข้างหนักซึ่งอยู่ในการดูแลรักษาของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดดูแลรักษาเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงส่วนอีก2รูปน่าจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่านจำวัดอยู่ในระยะเวลาอันใกล้นี้อย่างไรก็ตามจะต้องมีการนำเข้าสู่ระบบกายภาพบำบัดและติดตามอาการอย่างต่อเนื่องนอกจากพระสงฆ์ที่รักษาตัวณโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี4รูปแล้วยังมีพระสงฆ์รักษาตัวที่จังหวัดมุกดาหารอีก4รูปเช่นกันกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: สวัสดีครับ
16: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์บัดดีบัดดีบายดีไ
17: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
18: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
19: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

2เพลงพอในการทักทายเริ่มต้นต้อนรับคุณค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะ FM 90.75 MHz ทางสวทภูเก็ตด้วยหยิบเพลงเพราะๆนะคะแนวแบบอะคูสติกนะคะเวอร์ชั่นมาฝากคุณไม่ว่าจะเป็นร้อยเหตุผลเพลงนี้นะคะหนึ่งงานต้นฉบับของเซอร์นะคุณผู้ฟังเนาะและรวมไปถึงอะไรก็ยอมนะคะของพี่เสกโลโซที่หยิบในเวอร์ชันโคเวอร์มาฝากคุณก็แล้วกันสองเพลงพร้อมกับการเจอกันแล้วก็ต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ช่วงเวลาดีๆที่ทางด้านสวทภูเก็ตอนุเคราะห์ให้กับเรานะคะในการที่จะหยิบเอาข่าวสารที่น่าสนใจค่ะ มาฝากประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นต้องขออนุญาตที่จะต้องไปแสดงความยินดีกับทางด้านอบจ.ภูเก็ตกันหน่อยก็แล้วกันเพราะว่าผลพวงของการตั้งใจนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนการทำงานโดยเฉพาะพาร์ททางด้านกีฬานะคุณผู้ฟังเนาะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะอบจ.ภูเก็ตเนี่ยได้รับรางวัลนะคะ Grassroots of the Year 2025แล้วก็2026เนี่ยเป็นการตอกย้ำเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะซึ่งรางวัลนี้เนี่ยทางด้านอบจ.ภูเก็ตเนี่ยนายกเรวัตเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลด้วยตัวเองเลยนะคะที่กรุงเทพมหานครซึ่งงานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะจัดขึ้นภายใต้ชื่องานนะคะFA Thailand Award 2025-2026 ค่ะเพื่อเป็นการเชิดชูองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านการส่งเสริมแล้วก็ปลูกฝังเยาวชนให้รักการเล่นกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะงานนี้ก็อบจ.ภูเก็ตได้รับโล่รางวัลจากทางด้านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสุรศักดิ์นะคะพันเจริญวรกุลแล้วก็มีคนในวงการกีฬาฟุตบอลแหละค่ะไปร่วมงานกันอย่างคับข้างเลยว่าอย่างนั้นนะฮะก็ถือโอกาสสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็แสดงความยินดีกับอบจ.ด้วยนะฮะเพราะว่าผลพวงของการจัดโครงการคลินิกฟุตบอลของอบจ.ภูเก็ตนะคะที่ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราเองหรือแม้แต่กระทั่งในส่วนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะตั้งแต่ปี2568จนถึงปีนี้นะคะ2569ก็ถือได้ว่าเป็นที่ประจักษ์นะคะที่ยังคงมีการขับเคลื่อนแล้วก็สร้างสารฝันนะคะให้กับน้องๆโดยเฉพาะน้องๆที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยก่อให้เกิดรางวัลนี้เกิดขึ้นและได้รับในปีนี้นั่นเองนะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ขอแสดงความยินดีด้วยก็แล้วกันข่าวสารที่น่าสนใจกิจกรรมทางด้านกีฬายังคงมีอีกหลายๆรายการนะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวมาทยอยแจ้งข่าวให้คุณได้ติดตามกันเช่นเคยค่ะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: สนามสามกลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์13-14กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 จนถึง 15:30 รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าวิ่งสนาม3จ้า
2: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจ.ภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
3: สปอตทูเดย์สปอตทูเดย์ FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

0: นี่เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่มีความหมายเรื่องราวของความรักนะฮะยินมาฝากคุณครูสำหรับการอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะพร้อมกับการย้อนไปติดตามข้อมูลที่น่าสนใจนะคะข่าวสารดีๆโดยองค์ในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็ถือได้ว่ามีหลากหลายรายการเลยหนึ่งในนั้นก็เป็นการจัดการอบรมนะคะผู้ตัดสินฟุตซอลนะคะซึ่งจังหวัดภูเก็ตเรานะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนายกอู๊ดนะคะทำวัดวงเจริญยศก็มีการจัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นโครงการในส่วนของการพัฒนาบุคลากรทางด้านกีฬาประจำปีนี้ละค่ะและปีนี้เองเนี่ยเราไม่ใช่เปิดกว้างแค่เฉพาะผู้สอนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเท่านั้นเรามีการขยายไปทั้งหมดเนี่ย5จังหวัดมีภูเก็ตพังงากระบี่ตรังแล้วก็สตูล นะคะที่จะเปิดเส้นทางให้สำหรับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลได้มีทักษะนะคะแล้วก็มีศักยภาพในเรื่องของการเป็นผู้ตัดสินที่มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะภายใต้การแนะนำนะคะหรือว่าภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองนะคะซึ่งก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะในห้วงของวันที่เริ่มต้นตั้งแต่เนี่ยนะตู่นับวันที่หนึ่งวันที่4นะคุณผู้ฟังนะเรื่อยมาจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะคะมีการมอบประกาศนียบัตรซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการการันตีในส่วนของผู้ที่ผ่านการอบรมด้วยต่อไปก็จะได้มีการไปต่อยอดในการเข้าอบรมในคลาสต่อๆไปนะคะอ่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะมีการจัดทำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าในครั้งต่อๆไปเนี่ยจะมีการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาเป็นกีฬาชนิดไหนอย่างไรก็จะรีบมาแจ้งข่าวให้คุณได้ทราบกันต่อกันละกันค่ะส่วนเรื่องราวของนะฮะการจัดกิจกรรมมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026นะคะ The Hero Fight รอบชิงชนะเลิศคุณผู้ฟังนะฮะก็กำหนดมาเป็นที่เรียบร้อยเสาร์ที่18กรกฎาคมนี้นะคะนายกอู๊ดฝากมาชวนด้วยนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้กับ5คู่รอบชิงชนะเลิศในรุ่นน้ำหนัก42กิโลกรัม49กิโลกรัม54กิโลกรัม60กิโลกรัมและ63กิโลกรัมนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ภูเก็ตนะนายกเรวัชแล้วก็คณะกรรมการบริหารนะคะก็สนับสนุนงบตรงนี้มาเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยได้มีการเปิดเวทีให้กับนักชกเยาวชนแล้วก็ประชาชนหน้าใหม่ๆนะคะที่มีศักยภาพในเรื่องของกีฬามวยไทยถือโอกาสเป็นพื้นที่ในการพัฒนาฝีมือนะคะสร้างประสบการณ์ในเรื่องของการต่อยมวยเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกส่วนสำคัญก็คือเรื่องของการสืบสานศิลปะมวยไทยของเราไอ้ซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยนี่นะคะอย่างที่บอกนะก็สามารถที่จะร่วมสืบสานและต่อยอดที่จะส่งผลทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ยังสร้างรายได้ให้กับตัวนักกีฬาเองด้วยนะคะ18กรกฎาคมนี้ไปชมไปเชียร์กันได้ที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะซึ่งก็สามารถแจ้งด้านหน้าประตูทางเข้าได้เลยว่ามาร่วมชมศึกมวยไทยรักย่าอบจ.ภูเก็ต The Hero Fight ไม่มีการเก็บค่าประตูแต่อย่างใดค่ะ
1: ทางที่ฝันกับทางกลับบ้านคือเส้นเดียวกัน
0: สานต่อกันไปสำหรับการอยู่ด้วยกันนะคะ

0: าร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: ผู้จัดการบริษัทขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดประกาศจะไม่ให้ลูกวัยรุ่น2คนของเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงพอแล้วหรือยังที่จะบอกลูกหลานของเราว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจ.ชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจ.ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

สนามสามกลับมาแล้วจ้ากับกิจกรรมสามอำเภอสามอ.อบจ.ท้าวิ่งครั้งที่3ในวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ณอ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตระยะทางเบาๆเพียงแค่5กิโลเท่านั้นรับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายรับเสื้อกิจกรรมสวยๆทานอาหารอร่อยๆลุ้นรับรางวัลสุดพิเศษมากมายเปิดรับสมัครออนไซต์ 13-14 กรกฎาคมนี้ณโรบินสันไลฟ์สไตล์ฉลองตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเวลา 10:30 น.จนถึง 13:30 น.รับวันละ 1,000 คนเท่านั้นและออนไลน์ในวันที่16กรกฎาคมเริ่มต้น 10:00 น.เช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะครบจำนวน 1,000 รายชื่อไฮไลท์พิเศษสุดพบกับรัศมีแขมาร่วมสร้างสีสันภายในงานและติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่088-686-5163 3 อำเภอ 3 อ.อบจ. ท้าวิ่งสนาม 3จ้า

เสียงของผู้หนุ่มหนุ่มจิรพัฒน์นะคะก็หยิบฝากคุณสำหรับการอยู่ด้วยกันเช่นเคยอย่างที่บอกแล้วค่ะสำหรับการเดินทางของเราช่วงเวลาของสปอร์ตทูเดย์96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะไปกันต่อสำหรับกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬามีมาฝากประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องเลยเขาบอกว่าภูเก็ตเราเนี่ยเป็นเมืองที่ไม่หลับเลยจริงๆไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นต่างๆนะคะหรือว่าในส่วนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเองก็มีโครงการที่จะจัดกิจกรรมทางด้านกีฬากันเยอะแยะมากมายนะคะเท่าที่ตู่ทราบเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตจะเกิดขึ้นในห้วงนี้ละค่ะสิงหาคมเนี่ยปลายกรกฎาคมและสิงหาคมนะคะเดี๋ยวได้วันที่แล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของแต่ละชนิดกีฬาชัดเจนจะมาประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook แล้วก็รายการของเราให้คุณได้ทราบกันนะคะรวมไปถึงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาและประชาชนประจำปี2569ที่ทางด้านสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นหน่วยงานหลักในส่วนของการดูแลจัดการแข่งขันค่ะซึ่งซาวาก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมด้วยเช่นเดียวกันก็รอติดตามกันได้นะคะในส่วนของ1รายการที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องและช่วงนี้เขาเปิดรับสมัครกันอยู่ด้วยนะคะก็คือกิจกรรมการเชิญชวนคุณมาร่วมเดินวิ่งนะคะปั่นก็ได้นะคะในกิจกรรมแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะซึ่งงานนี้นะคะปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นั่นเองณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตในช่วงเช้าตรู่เลยประมาณ6:00บ้านเราเรียก6:00นะตอนเช้านะคะระยะทาง5กิโลนะคะค่าสมัครถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคุณผู้ฟังก็360บาทนะแต่ถ้าเป็นเยาวชน7ถึง18ปี240บาทนะคะมีเรื่องของกิจกรรมไฮไลท์นะคะให้คุณได้รับเหรียญที่ระลึกลดโรคร้อนนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์เก๋ๆที่ไม่ซ้ำแบบใครในส่วนของงานวิ่งด้วยนะคะสมัครกันได้เลยตั้งแต่ตอนนี้นะไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้

ค่ะไปกันต่อค่ะมองดูเวลาเวลานะคะมี2เพลงเพราะที่จะทิ้งท้ายให้คุณได้ฟังกันแล้วกันแล้วก็แน่นอนนะคะอีกหนึ่งรายการวิ่งที่ไม่อยากให้คุณพลาดด้วยสำหรับกิจกรรม3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งนะคะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือได้ว่าหลายๆคนนะคะสนใจแล้วก็กระแสดีมากๆในปีนี้ 3,000 คนในส่งของการสมัครไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะติดตามข้อมูลผ่านเพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าจะเป็นเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำมาแชร์กันอยู่เลยนะคะออฟไลน์เนี่ย 13-14 กรกฎาคมนะคะที่โรบินสันฉลองนะก็เปิดรับสมัครที่นั่น 1,000 คนนะคะเริ่มตั้งแต่ 10 โมงครึ่งเป็นต้นไปถ้าครบแล้วก็จะปิดรับนะคะส่วนออนไลน์วันที่16กรกฎาคมค่ะอันนี้ถือโอกาสประชาสัมพันธ์แล้วก็จะประกาศรายชื่อในวันที่23กรกฎาคมไปวิ่งจริงในวันที่25กรกฎาคมที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทะตำบลฉลองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตแล้วเราไปเจอกันเช่นเคยตัวยังคงรับหน้าที่เป็นพิธีกรในสนาม3กันอยู่นะคะเอาละส่งเพลงเพราะกันดีกว่าฟังข่าวต้นชั่วโมงขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันติดตามกันได้ใหม่สำหรับ Sport Today วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: 75 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16 นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14กรกฎาคมนี้ยืนยันต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันอังคารที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคการเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันจะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าขับเคลื่อนการทำงาน100วันแรกพร้อมแปลงนโยบาย261เรื่องสู่การปฏิบัติจริงควบคู่กับแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันนี้มีตำแหน่งสำคัญคือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญและนายพรพรหมวิกิตเศษโดยนายชัชชาติได้กล่าวถึงนโยบายที่จะเร่งขับเคลื่อน100วันแรกคือการแปลงนโยบาย261ข้อมาสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรกว่า 70,000 คนขับเคลื่อนโครงการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติย้ำว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นลำดับแรกและต้องการผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ ืนยันว่าระบบการโยกย้ายจะไม่มีประเด็นเรื่องการซื้อขายตำแหน่งมาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนขณะเดียวกันยังพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคโดยเฉพาะว่าที่ประธานสภากรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมาจากพรรคประชาชนพร้อมยิ้มรับกับประเด็นอาถรรพ์ที่ว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ดำรงตำแหน่งสมัยที่2ทั้ง3คนอยู่ไม่ครบวาระโดยระบุว่าต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและจะพยายามล้างอาถรรพ์ให้สำเร็จปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงน้ำแข็งสุพรรณบุรีชั่วคราวจากเหตุแอมโมเนียรั่วพร้อมกำชับผู้ประกอบการเฝ้าระวังจุดเสี่ยงนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุแอมโมเนียรั่วไหลจากเครื่องผลิตน้ำแข็งของบริษัทบุญยวรรณ2019จำกัดในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะส่งผลกระทบให้มีนักเรียนในรัศมี1กิโลเมตรเกิดอาการระคายเคืองทางเดินหายใจแต่โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงเบื้องต้นได้สั่งระงับการประกอบกิจการชั่วคราวตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535แล้วจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมประกาศเตือนไปยังโรงงานทั่วประเทศให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบจุดเสี่ยงและเครื่องจักรเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดซึ่งอาจเป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัด

สวัสดีคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งนะครับกลับมาอยู่กับทางสวทรุ่งสงนะครับ FM 97 MHz วันนี้อยู่กับผมครับเดชพัฒน์มั่นคงหัดรับหน้าที่ในการดำเนินรายการนะครับแน่นอนครับว่ารายการ5แยกข่าวในทุกๆสัปดาห์ของทางสวทรุ่งสงที่ได้มีการจัดขึ้นนะครับสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะแต่ทุกครั้งที่มีการจัดรายการของทางสวทรุ่งสงรายการ5แยกข่าวแบบนี้ยังคงอยู่กับบุคลากรน่ารักทุกๆท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคในห้องส่งควบคุมเสียงนะครับควบคุมระบบการคอนโทรลต่างๆนะครับคุณระวีวัฒน์ราชบำเพ็ญคุณโยฮันการจนะวงคุณวีรยุทธศรีจันทร์ประสานงานโดยคุณพัชรีรัตนคตครับควบคุมการผลิตโดยนายวัชระบานเย็นผอ.สวท.ทุ่งสงอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5หรือว่าสวท.5นะครับซึ่งคุณผู้ชมคุณฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการให้แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ได้นะครับทางสวทรทุ่งสงFacebook Fanpage นะครับ FM 97อย่างนี้นะครับแล้วก็คลื่น FM 97ของสวทรทุ่งสงนะครับรวมไปถึงเครือข่ายของรายการให้แยกข่าวทุกสถานีนะครับภาคใต้ตอนบนทุกสถานีทุกสวทเลยก็รับฟังรายการให้แยกข่าวแบบนี้ได้เป็นประจำนะครับและแน่นอนว่าในห้วงเวลาแบบนี้เราก็คงยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่เข้าสู่ฤดูเดือนกรกฎาคมอย่างเต็มที่แล้วฤดูฝนแบบปีนี้ก็ถือได้ว่ามีความแปรปรวนพอสมควรบางช่วงก็ตกหนักแต่ว่าในภาพรวมก็จะตกน้อยลงแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนๆแต่ว่าช่วงเวลาที่จะเกิดมรสุมกับช่วงเวลาที่เกิดฝนตกหนักเนี่ยเมื่อเข้ามาสู่ในช่วงเวลาดังกล่าวเราก็ต้องมีการติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศเตือนภัยนะครับถึงเรื่องของให้ประเทศไทยนั้นรับมือมรสุมกำลังแรงในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะครับเตือนคลื่นลมแรงฝนตกหนักมากนะครับในช่วงเวลาแบบนี้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่2นะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากโดยมีผลกระทบในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569นะครับจากสาเหตุมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ทะเลอันดามันตอนบนนั้นมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งด้วยนะครับทางด้านสถานการณ์ฟ้าฝนนะครับในช่วงระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับจังหวัดที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในวันที่11กรกฎาคมจังหวัดกาญจนบุรีตราดจันทบุรีระนองแล้วก็พังงาครับจังหวัดวันที่12กรกฎาคมนะครับมีกาญจนบุรีราชบุรีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงารวมไปถึงในส่วนของฝ้าของภาคกลางนะครับนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตและกระบี่นะครับอันนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมในวันที่12นะครับมีภาคใต้บางส่วนด้วยนะครับอย่างสุราษฎร์ธานีกับชุมพรต่อมาในวันที่13กรกฎาคมนะครับก็จะมีในส่วนของพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงารวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเพชรบุรีภูเก็ตแล้วก็กระบี่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับในวันที่14กรกฎาคมก็จะมีในส่วนของพื้นที่กาญจนบุรีจันทบุรีตราดรวมไปถึงราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีระยองเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ระนองด้วยนะครับขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขอให้มีความระมัดระวังเอาไว้นะครับในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณทางน้ำไหลผ่านขณะเดียวกันด้านพายุไต้ฝุ่นบาวีนะครับแล้วก็ที่เกิดขึ้นนะครับมีแนวโน้มเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งดงมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมจุดนี้เนี่ยมีรายละเอียดว่าศูนย์กลางพายุเนี่ยจะไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยคุณผู้ชมคุณฟังจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงแต่จากการเกิดพายุไต้ฝุ่นเนี่ยก็จะเกิดอิทธิพลนะครับเป็นการเสริมกำลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นดังนั้นประเทศไทยก็จะมีฝนและก็มีคลื่นลมแรงเพิ่มขึ้นตามประกาศฉบับนี้ดังนั้นเนี่ย
ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ประเทศไต้หวันหรือว่าประเทศจีนฝั่งตะวันออกก็ควรที่จะให้มีการติดตามข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนการออกเดินทางด้วยนะครับเรื่องราวของการก่อติดเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ของเราที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงสาธารณภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยล่าสุดทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเฝ้าระวังตั้งการ์ดวางแผนไว้แล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการจัดการอบรมด้วยนะครับเป็นการอบรมเครือข่ายการเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มเสริมศักยภาพการรับมือภัยพิบัติเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดการอบรมครั้งนี้ขึ้นที่โรงแรมแกรนด์ปาร์คอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยนะครับมีเครือข่ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เครือข่ายหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้ที่สนใจในเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเลยสำหรับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการช่วยเตือนภัยภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning ของทางกรมทรัพยากรน้ำครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากระบบเตือนภัยล่วงหน้าและก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัตินะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทางกรมทรัพยากรน้ำโดยกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยานะครับได้มีการดำเนินโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มโดยมีการว่าจ้างบริษัทสยาม TC เทคโนโลยีจำกัดนะครับดำเนินการซ่อมแซมแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์สถานีเตือนภัยรวมไปถึงปรับปรุงแล้วก็บำรุงรักษาระบบสกาด้านะครับ SCADA แล้วก็ระบบสารสนเทศของระบบเตือนภัยล่วงหน้านะครับแล้วก็นำมาสู่การจัดอบรมในครั้งนี้ขึ้นนะครับเพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการติดตามสถานการณ์แล้วก็แนวทางการปฏิบัติตนเองเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยหรือว่าดินถล่มซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความพร้อมของเครือข่ายในพื้นที่นะครับสำหรับการแจ้งเตือนแล้วก็เป็นการนำไปสู่ช่วยลดการสูญเสียจากภัยพิบัติอีกด้วยอีกทั้งยังเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยให้มีความรวดเร็วแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นด้วยครับเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของภาคใต้แล้วนะครับรัฐบาลเองก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของปัญหาด้านความผันผวนในเรื่องอุทกภัยแบบนี้นะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมกรอ.นัดพิเศษนะครับเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำผลักดันแซนด์บ็อกซ์ที่สำคัญเพื่อเป็นการป้องกันอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับหรือว่าการประชุมกรอ.ครั้งล่าสุดเน้นย้ำการเตรียมความพร้อมและก็การป้องกันอุทกภัยโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้แล้วก็เป็นจุดที่เคยเกิดวิกฤตน้ำท่วมครั้งล่าสุดเมื่อไม่ถึงปีนะพูดถึงมันไวมากในช่วงตอนนั้นเนี่ยการจัดการวางแผนครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนในพื้นที่นะครับรวมไปถึงจะผลักดันให้กลายเป็นแซนด์บ็อกซ์ด้วยเพื่อนำเอามาใช้กับพื้นที่อื่นๆของจังหวัดในภาคใต้นะครับก่อนในช่วงฤดูมรสุมภาคใต้ปลายปีนี้โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการเพราะว่าการป้องกันดูแลประชาชนในระยะยาวนั้นคุ้มค่ากว่าการเยียวยาที่จะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าครับแล้วก็ต้องให้ข้อมูลข่าวสารทั้งก่อนเกิดเหตุแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุเอาไว้ด้วยเพื่อให้ประชาชนจะได้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมแล้วก็มีการวางแผนดูแลเรื่องของการอพยพประชาชนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องมีความชัดเจนแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าแล้วก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภาคธุรกิจการค้าซึ่งคณะกรรมการกรอ.สงขลาก็ได้มีการเสนอโครงการดังกล่าวในการเร่งด่วนเป็นการเร่งด่วนเนี่ย9รายการนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับ
ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชแล้วก็สำนักงานสำนักงบประมาณนะครับเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการและก็งบประมาณให้ตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่และให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักขอรับการจัดสรรงบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแจ้งเตือนประชาชนนะครับซึ่งทางสทนชก็ได้ร่วมกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ด้วยการเกาะติดสถานการณ์น้ำรายวันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงแล้วก็พร้อมที่จะแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับผ่านระบบแจ้งเตือนภัยโทรศัพท์มือถือเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อลดความเสี่ยงอุทกภัยอีกทั้งทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการสั่งกำชับให้ปภ.นั้นยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศและการประเมินพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมและก็สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและก็เหตุอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคใต้นะครับเราจะไปดูในส่วนของการเชื่อมโยงด้านคมนาคมกันบ้างล่าสุดในทางคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินธนาคารมาในเรื่องของการสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับทำให้การช่วยในเรื่องของระบบคมนาคมภายในประเทศแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ในส่วนสำคัญทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนั่นเองครับโดยทางคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติอนุมัติและก็เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังได้เสนอก็คือ1 นะครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยจากธนาคารโลกโดยธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนาหรือว่าของ IBRD นะครับด้วยวงเงินรวมทั้งสิ้น 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าคิดเป็นประมาณ 4,550 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่และโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเชื่อมจังหวัดสงขลาพัทลุงซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ได้มีการอนุมัติให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทดำเนินการโครงการทั้ง2โครงการโดยใช้จ่ายจากเงินกู้แล้วก็เงินงบประมาณในอัตราส่วน70-30รวมทั้ง2โครงการใช้จ่ายจากเงินกู้ 4,550 ล้านบาทจากเงินงบประมาณทั้งหมด 2,128.75 ล้านบาทนะครับซึ่งก็รวมเป็น 6,678.75 ล้านบาทโดยได้บรรจุเอาไว้ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แผนก่อนหนี้ใหม่ของรัฐบาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือข้อ2ครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังได้รับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารโลกโดยทางด้าน IBRD นะครับวงเงิน4ล้านดอลลาร์สหรัฐอยู่ที่ประมาณ 129.30 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีทะเลสาบสงขลาครับและต่อมาอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ3ครับคือเห็นชอบร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่านะครับและก็เอกสารที่เกี่ยวข้องของทั้ง2โครงการนอกจากนี้ยังอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือว่าผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงนะครับในเรื่องของรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้ทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจัดทำคำรับรองทางกฎหมายแล้วก็ให้กรมทางหลวงชนบทกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแล้วก็กรมประมงเนี่ยปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้ระบุเอาไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานร่างสัญญาเงินกู้ร่างข้อตกลงรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าครับกฎข้อบังคับต่างๆของธนาคารโลกแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดตามระบบด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของการคมนาคมในเรื่องของธรรมชาติก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่นอกตัวเมืองเนี่ยเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การยกระดับการคมนาคมก็จะช่วยทำให้นำไปสู่เรื่องของความสะดวกสบายในการสัญจรในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็นำมาสู่ความเจริญต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมคุณฟังเอาละครับนอกเหนือจากในส่วนของพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของ
พื้นที่อื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนะครับยังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันสาธารณภัยนะล่าสุดทางกรมทรัพยากรน้ำก็ได้มีการติวเข้มเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งหวังพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจากระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่มนะครับ Early Warning เช่นกันครับงานนี้จัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยทางด้านนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายให้นายณรงค์จุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายการเตือนภัยโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยน้ำท่วมดินถล่ม Early Warning จำนวน249สถานีโดยกรมทรัพยากรน้ำนะครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมริพาการ์เด้นอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีครับโดยนายธนศักดิ์ประเสริฐศรีผู้อำนวยการส่วนวิจัยภูมิสารสนเทศทรัพยากรน้ำกล่าวครับว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยได้รับทราบแล้วก็เข้าใจถึงการดำเนินงานโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเตือนภัยนะครับเพื่อเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจต่อการดำเนินการเกี่ยวกับระบบเตือนภัยล่วงหน้าของโครงการรวมทั้งเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการเตือนภัยให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็เครือข่ายเตือนภัยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความพร้อมในการใช้งานเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำสามารถแจ้งข้อมูลเตือนภัยได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทันต่อเหตุการณ์ด้วยนะครับช่วยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้อย่างทันท่วงทีนะครับนอกจากในเรื่องของภัยธรรมชาติทางด้านอุทกภัยแล้วนะครับเรื่องของความผันผวนทางสภาพอากาศเองก็เป็นสิ่งที่ให้ทางภาครัฐทางหน่วยงานราชการก็ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันและทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองก็ได้มีการร่วมประชุมกับทางกองหน่วยการปภกลางนะครับในการติดตามสถานการณ์เอลนิโยแล้วก็การแผนจัดการน้ำเพื่อรับมือกับภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นั่นเองครับโดยที่ห้องประชุมนางยวนนะครับสารกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มอบหมายให้นายจักรกฤษฝั่งชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางหรือว่ากอปภกนะครับผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามสถานการณ์ความการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบนะครับจากปรากฏการณ์เอลนิโยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งในหน้าแล้งเนี่ยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยในที่ประชุมก็ได้มีการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในด้านการพยากรณ์อากาศการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยมีหน่วยงานต่างๆรายงานสถานการณ์ตามส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วก็มีการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดนครราชสีมาฉะเชิงเทราแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมด้วยนะครับในก่อนการจบการประชุมนะครับทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยงานนี้ได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านภูมิอากาศด้านอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้ด้วยพร้อมกับเตรียมแผนรับมือภัยแล้งอย่างต่อเนื่องครับแม้ว่าภาพรวมในปีนี้สถานการณ์จะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาแต่ว่าพื้นที่ที่ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษของจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือในส่วนของอำเภอเกาะพะงันซึ่งประสบปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอครับทางจังหวัดเองก็ได้มีการเร่งประสานขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเรือภาคที่2เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็รองรับความต้องการในการใช้น้ำช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกด้วยครับทั้งนี้เนี่ยโครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีก็มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำทานประเวศตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงันนะครับว่าเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางณปัจจุบันเนี่ยกำลังก่อสร้างแล้วก็ก่อสร้างแล้วไปกว่าร้อยละ41และ 41% แล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีหน้าเมื่อโครงการเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความมั่นคงด้านแหล่งน้ำแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคของชาวเกาะพะงันแล้วก็ช่วยรองรับการเติบโตของภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยนะครับเอาละครับมาปิดท้ายข่าววันนี้นะครับไปกันที่จังหวัดชุมพรแน่นอนว่ายังคงอยู่กับในเรื่องของการป้องกันนะครับเรื่องของสาธารณภัยก็มีการติดตามปัญหาเดียวกันก็คือปัญหาภัยแล้งนะครับซึ่งจัดการประชุมครั้งนี้ทางจังหวัดชุมพรจัดขึ้นนะครับที่สารกลางจังหวัดชุมพรโดยทางด้านนายเทียนชัยชูกิจวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นการ
เขาเป็นประธานเข้าร่วมการรับฟังการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเช่นกันนะครับโดยในที่ประชุมก็มีการรายงานในพื้นที่ภัยแล้งที่ผมได้กล่าวไปนะครับ6จังหวัดบุรีรัมย์อุทัยธานีฉะเชิงเทราชุมพรนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยผลกระทบส่วนใหญ่ก็จะเกิดในเรื่องของการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ภัยแล้งก็ยังคงเหลืออยู่ใน2จังหวัดก็คือประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ชุมพรนะครับแล้วก็ชุมพรเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องภัยแล้งในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนครับสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับแต่ละระดับในทุกระดับเลยเนี่ยก็ได้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการจัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายผู้ประสบภัยนะครับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำการเติมน้ำในสระสาธารณะเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรรวมไปถึงการสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรด้วยเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบระบบตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ครับนอกจากนี้ที่ประชุมก็มีการติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศเอาไว้ด้วยในเรื่องของปริมาณน้ำฝนแนวโน้มผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การเตรียมมาตรการรองรับการขาดแคลนน้ำนะครับเพื่อมีน้ำเพียงพอเอาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคแล้วก็ภาคการเกษตรพร้อมกับเน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมนะครับพร้อมให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพนะครับนี่ก็คือการเตรียมความพร้อมของภาครัฐในเรื่องของรับมือสาธารณภัยไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุทกภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยจากภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากความผันผวนของปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องสาธารณภัยไหนภาครัฐก็ไม่นิ่งนอนใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็มีวางแผนป้องกันเอาไว้ล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยเราประชาชนก็ต้องติดตามรับฟังข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะปฏิบัติได้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ได้มีการวางแผนไว้จากเจ้าหน้าที่ภาครัฐครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้ในรายการให้แยกข่าววันนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกับสารคดีใต้ร่มพระบารมีครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผมอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนซึ่งรายการนี้เป็นการร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ70สถานีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับจะพาไปย้อนรอยในอดีตถึงการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดลำพูนของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะเป็นที่ไหนติดตามได้ในภาพเก่าเล่าเรื่องครับในอดีตจังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาบ่อยครั้งและหลายโอกาสอาทิเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:20 นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีไปยังบริเวณที่สร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลีโรงเรียนบ้านปูและวัดนากลางอำเภอลีจังหวัดลำพูนครั้นเสด็จถึงบริเวณที่กำหนดที่จะสร้างทำนบดินกั้นน้ำลีณหมู่บ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนเมื่อเวลา 12:50 นาทีของวันนั้นนายชลอปุรณพันธ์อดีตผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1กราบบังคมทูลรายงานแล้วทอดพระเนตรแผนที่ที่แสดงบริเวณที่จะสร้างทำนบกั้นลำน้ำลีซึ่งอ่างเก็บน้ำแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเก็บน้ำขนาดบรรจุ20ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนได้ประมาณ 29,000 ไร่และในฤดูแล้งประมาณ 15,000 ไร่ซึ่งฝายเดิมของชาวบ้านในอดีตสามารถส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกได้เพียง100ไร่เท่านั้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีกระแสพระราชดำรัสว่าควรทำการสำรวจลำน้ำรอบๆพื้นที่รับน้ำท้ายอ่างน้ำเพื่อหาทางทำฝ่ายกั้นน้ำมาเพิ่มให้แก่พื้นที่รับน้ำในอนาคตต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรจากหมู่บ้านต่างๆในเขตโครงการที่มาเฝ้ารับเสด็จในบริเวณนั้นและเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังฝ่ายเดิมที่ราษฎรกำลังมีการซ่อมแซมอยู่เนื่องจากถูกกระแสน้ำซ้อตะลิ่งในขณะนั้นเมื่อเห็นกระนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีกระแสพระราชดำรัสกับผู้อำนวยการสำนักงานชนรับประทานที่1และนายตั้นเมาคำลีผู้ใหญ่บ้านบ้านม่วง3ปีว่าต้องขยายและลดระดับความสูงของสันฝายเพื่อให้สามารถเฉลี่ยรับน้ำหนักน้ำได้ทั่วถึงมิฉะนั้นฝายก็จะพังอีกจากนั้นได้พระราชทานอาหารสำเร็จรูปแก่หัวหน้างานซ่อมแซมฝายสำหรับนำไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาช่วยงานซ่อมแซมฝายในวันเดียวกันนั้นเวลา 15:50 นาทีเสด็จถึงโรงเรียนบ้านปูตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงพระราชดำเนินไปยังอาคารเรียนพระราชทานสมุดและดินสอแก่ผู้แทนนักเรียนและพระราชทานยาและของใช้จำเป็นแก่ครูผู้สอนแล้วเสด็จไปทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์หลวงซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มาตั้งหน่วยทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยอยู่ณโรงเรียนบ้านปูจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรและลูกเสือชาวบ้านที่เฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณโรงเรียนจากนั้นเวลา 16:35 นาทีเสด็จถึงวัดบ้านกลางตำบลลีอำเภอลีจังหวัดลำพูนทรงนมัสการพระพุทธรูปปฏิมาประธานในอุโบสถและมีพระราชดำรัสกับพระอธิการอุ่นอนุจารีเจ้าอาวาสทรงถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสสำหรับใช้บำรุงบูรณะวัดทรงถวายผ้าห่มแก่พระภิกษุ และถวายยาสำหรับพระภิกษุใช้ร่วมกับราษฎรแล้วเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรเผ่ากะเหรี่ยงที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ในบริเวณวัดได้มีพระราชปฏิสันถารอย่างทั่วถึงกับราษฎรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้แพทย์ที่ทำการตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยและรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรน้ำบาดาลในวัดและในหมู่บ้านและมีกระแสพระราชดำรัสกับนายสุทธิพงษ์โพสว่างหัวหน้าเขตพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาหมู่บ้านหลักบ้านห้วยต้มในขณะนั้นเนื่องจากบ้านนากลางมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและสำหรับเพาะปลูกให้ทำการสำรวจแหล่งน้ำใต้ดินตลอดจนทำแผนที่แหล่งน้ำอย่างละเอียดนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความปลาบปลื้มปิติของราษฎรจบจนปัจจุบันนอกจากนี้เมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2522สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนอกจากนี้ยังเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปยังหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาของกองสงเคราะห์ชาวเขากรมประชาสงเคราะห์ณบ้านพระบาทห้วยต้มตำบลนาทรายอำเภอลี้จังหวัดลำพูนแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละตามพระราชดำริในเขตพื้นที่บ้านผาลาดตำบลนาทรายอำเภอลี้ซึ่งเป็นโครงการสำหรับจัดหาน้ำให้แก่ราษฎรซึ่งขณะนั้นประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจำนวน500ครัวเรือนในพื้นที่ที่จัดสรรใหม่จำนวน 2,500 ไร่ได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาด้านวิชาการเกษตรตลอดจนการอนามัยแก่ราษฎรซึ่งดำเนินการโดยคณะเกษตรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กรมป่าไม้กรมชลประทานกรมประชาสงเคราะห์และจังหวัดลำพูนในการนี้ทรงมีกระแสพระราชดำรัสว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทำการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดสรรให้แก่ราษฎรเข้ามาทำมาหากินและแหล่งน้ำให้ละเอียดให้เหมาะสมและสอดคล้องกันโดยทำโครงการชลประทานให้ประหยัดและคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ในปัจจุบันราษฎรในพื้นที่โดยรอบได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพิ่มความมั่นคงทางอาหารโดยเฉพาะโปรตีนจากสัตว์น้ำทั้งยังส่งเสริมในการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้เกษตรกรทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรอีกด้วยและนี่เป็นเนื้อหาในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับและในช่วงต่อไปตามรอยพระเมตตาจะพาทุกท่านมาติดตามการส่งเสริมการผลิตผ้าไหมโดยเฉพาะผ้าไหมที่ขึ้นชื่อในจังหวัดลำพูนที่ได้น้อมนำพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาส่งเสริมต่อยอดให้สินค้ามีคุณภาพสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดลำพูนหลายครั้งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนราษฎรและติดตามโครงการพัฒนาชนบททั้งสองพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าชาวลำพูนมีภูมิปัญญาและทักษะด้านหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่สืบทอดจากบรรพบุรุษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าในผืนผ้าไหมที่ช่างพื้นเมืองสร้างสรรค์ด้วยมือด้วยความวิริยะและความศรัทธาจึงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้ไม่ให้สูญหายพระองค์ทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนาลวดลายผ้าไหมยกดอกลำพูนให้ประณีตงดงามยิ่งขึ้นแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมของลวดลายพื้นเมืองล้านนาเช่นลายดอกพิกุลลายโคมลายดอกบัวและลายดอกแก้วซึ่งล้วนมีความหมายมงคลและสะท้อนถึงความละเมียดละไมของศิลปะไทย
3: 90ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นข่าวในพระราชสำนักตอนเด็กๆที่เราได้ดูเนี่ยเราก็จะเห็นพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงเรื่อยๆทุกวันทุกวันที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยหัตถศิลป์บนแผ่นดินไทยให้คงอยู่สืบไปเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยคนเล็กๆคนหนึ่งเราก็มีโอกาสที่อยากจะดำเนินรอยตามร่วมคุยคนละบาทนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากช่วยเหลือชาวบ้านและให้ชาวบ้านมีรายได้เหมือนที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงทำเพื่อคนไทยครับ
2: พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้มุ่งเพียงอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านเท่านั้นแต่ยังทรงมองไกลถึงการพัฒนาผ้าไทยให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายและร่วมสมัยพระองค์จึงทรงมีพระราชสวนีให้นำผ้าไหมยกดอกมาประยุกต์ใช้ตัดเย็บเป็นชุดประจำชาติไทยเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกผ้าไหมยกดอกลำพูนจึงได้รับเลือกให้ใช้ในการตัดเย็บชุดไทยพระราชนิยมหลายแบบเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพ

0: ลักษณ์อันสง่างามและทรงคุณค่าทางวัฒนธรรม
1: ดารณีมีความภาคภูมิใจที่ผ้าจากร้านดารณีใหม่ไทยได้ไปฉลองพระองค์พระพันปีหลวงลายผ้าของดารณีเป็นคนคิดลายเองแล้วก็ทอเองพอดีมีโอกาสได้ไปฉลองพระองค์มีความภูมิใจปราบภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
2: คือมีความซาบซึ้งใจมากที่พระองค์ท่านได้เล็งเห็นความสำคัญของผ้าทอยกดอกของจังหวัดลำพูนและมีความซาบซึ้งใจมากที่ผ้ายกดอกลำพูนได้เผยแผ่ไปสู่ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกให้คนทั้งโลกได้รู้จักผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูน

0: มากก็ผ้ายกดอกลำพูนที่พระองค์ท่านได้ผลักดันผ้าหมายยกดอกลำพูนของเราให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกในปัจจุบันนี้ด้วยค่ะ
1: ผ้าหมายยกดอกลำพูนได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาจนเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศช่างทอผ้าลำพูนจึงเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาฝีมือให้ประณีตยิ่งขึ้นพร้อมสืบสานภูมิปัญญาการทอผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากพระราชดำริและการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องทำให้ในปีพ.ศ.2550ผ้าหมายยกดอกลำพูนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อรับรองคุณภาพและแหล่งกำเนิดของผลิตภัณฑ์อันเป็นเครื่องยืนยันถึงชื่อเสียงและมาตรฐานของผ้าไหมที่ถือกำเนิดจากจังหวัดลำพูนโดยแท้ผ้าไหมยกดอกลำพูนถือเป็นมรดกวัฒนธรรมและเครื่องหมายแห่งความจงรักภักดีของชาวลำพูนที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงเป็นแม่แห่งศิลปาชีพไทยผู้ฟื้นคืนชีวิตให้กับผืนไหมและอาชีพของราษฎรทั่วแผ่นดินไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบกรณิกรและเพื่อให้ภูมิปัญญาไทยงดงามสืบไปทั่วกาลนาน
2: และช่วงท้ายรายการนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหรือโทร02-224-3273หรือ02-224-3333และสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้เรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200หรือช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมลกองกลาง @royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการโดยผู้ที่มีความประสงค์เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.royaloffice.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้ผมนายอธิวัฒน์กันทปิงผู้ดำเนินรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนต้องนำรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับนฤนาถแข็งขันเกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุปั้นจั่นก่อสร้างบนถนนพระราม2ล้มทับคนงานเสียชีวิต1รายขณะที่กรมทางหลวงอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุโดยเบื้องต้นยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 กรมทางหลวงโดยหมวดทางหลวงบางโทรัตรายงานเหตุเมื่อเวลาประมาณ 13:30 นที่ผ่านมาเกิดเหตุปั้นจั่นล้มภายในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานถนนพระราม2สายทางแยกต่างระดับบ้านแพ้วบางน้ำวนช่วงกิโลเมตรที่ 39+700 ฝั่งขาออกมุ่งหน้าต่างจังหวัดส่งผลให้มีคนงานซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ควบคุมปั้นจั่นถูกทับเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าสาเหตุเกิดจากระหว่างที่ปั้นจั่นกำลังยกชิ้นงานเสาเข็มเพื่อเตรียมตอกได้เกิดแรงกระชากและแรงเหวี่ยงจากตัวเสาเข็มทำให้ปั้นจั่นสูญเสียการทรงตัวแล้วล้มลงมาโดยจุดที่ตั้งปั้นจั่นเป็นพื้นคอนกรีตผิวจราจรเดิมไม่มีการทรุดตัวของชั้นดินและอุบัติเหตุครั้งนี้ไม่มีทรัพย์สินของทางราชการหรือประชาชนได้รับความเสียหายเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดกั้นเขตก่อสร้างและปิดการจราจรไว้ก่อนแล้วทั้งนี้อธิบดีกรมทางหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ก่อสร้างทางคู่ขนานภาคพื้นดินไม่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างทางยกระดับมอเตอร์เวย์ M82 แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และเตรียมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเสนอนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสเยือนมาเลเซียยกระดับความร่วมมือชายแดนแก้ปัญหาเศรษฐกิจความมั่นคงและการท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับมาเลเซียโดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนซึ่งมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ ผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้เร่งพัฒนาด่านพรมแดนสะเดาโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพระบบผ่านแดนการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจปล่อยสินค้าและการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศเพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการเดินทางและขนส่งสินค้าควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตรวมถึงเสริมความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติดการลักลอบค้าน้ำมันสินค้าผิดกฎหมายและอาชญากรรมข้ามชาติชวิษาประทุมมารายงาน
1: เจ้าหน้าที่ทลายคลังบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอตากใบยึดของกลางกว่า 5,800 ชิ้นมูลค่า2ล้านบาทลักลอบขนจากประเทศมาเลเซียเตรียมกระจายทั่วไทย
7: เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนจังหวัดชายแดนภาคใต้สนที่กำลังตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจค้นโกดังไม่มีเลขที่แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสตามแผนปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายผลการตรวจค้นค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 5,892 ชิ้นมูลค่ารวมประมาณ2ล้านบาทและสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดลักลอบนำเข้าจากประเทศมาเลเซียโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนนำมาพักเก็บไว้ภายในโกดังเพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่และจะส่งผ่านบริษัทขนส่งไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองและช่วยจำหน่ายสินค้าหนีภาษีศุลกากรก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายข้ามแนวชายแดนต่อไปวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ยาเสพติดคืออันตราย

เสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

0: าเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการบัญชีม้าอย่างเข้มข้นล่าสุดเปิดปฏิบัติการร่วมตรวจค้นเป้าหมายจับกุมผู้ต้องหาชาวรัสเซียพร้อมตรวจยึดเงินสดและของกลางรวมมูลค่ากว่า5,400,000 บาทเทศบาลตำบลวิชิตจับมือ6ภาคีเครือข่ายจัดซ้อมแผนอพยพหนีภัยและกู้ภัยเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการเสมือนจริงณโรงเรียนวัดเทพนิมิตเพิ่มทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมรองรับสถานการณ์วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการบัญชีม้าอย่างเข้มข้นล่าสุดเปิดปฏิบัติการร่วมตรวจค้นเป้าหมายจับกุมผู้ต้องหาชาวรัสเซียพร้อมตรวจยึดเงินสดและของกลางรวมมูลค่ากว่า5,400,000 บาทเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงผลการปฏิบัติการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และขบวนการบัญชีม้าตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าและเครือข่ายชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายหลังได้รับข้อมูลจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ว่ามีกลุ่มบุคคลสัญชาติรัสเซียตระเวนถอนเงินสดจากบัญชีม้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่จึงเร่งสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับและเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเป้าหมาย3จุดในพื้นที่ตำบลวิชิตตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตและตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางทั้งนี้ผลปฏิบัติการสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้1รายตรวจยึดเงินสดกว่า600,000 ล้านบาทขณะที่อีกจุดหนึ่งพบเงินสดสกุลไทยและเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐรวมมูลค่ากว่า4,800,000 บาทพร้อมของกลางที่เกี่ยวข้องโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการผู้สั่งการและตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมออนไลน์ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันพบความเสียหายจากคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่รวมกว่า16,900,000 บาทและมีคดีเกิดขึ้นแล้วกว่า297 คดีจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังภายใต้ปฏิบัติการ Operation 90 Days ของรัฐบาลระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30 กันยายน 2569เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์บัญชีม้าและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและสื่อมวลชนที่ร่วมสร้างการรับรู้ให้ประชาชนซึ่งจะช่วยลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายบัญชีม้าผู้รับจ้างถอนเงินสดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างต่อเนื่องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากสงสัยว่าถูกหลอกลวงทางออนไลน์หรือพบพฤติกรรมต้องสงสัยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน AOC 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงเทศบาลตำบลวิชิตจับมือ6ภาคีเครือข่ายจัดซ้อมแผนอพยพหนีภัยและกู้ภัยเหตุอัคคีภัยในสถานศึกษาแบบบูรณาการเสมือนจริงณโรงเรียนวัดเทพนิมิตเพิ่มทักษะการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมรองรับสถานการณ์วิกฤตเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวัดเทพนิมิตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตนายกฤทาโชติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนอพยพผู้ประสบสาธารณภัยประจำปีงบประมาณ2569โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงสำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ที่ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือจาก6หน่วยงานหลักได้แก่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรวิชิตเทศบาลนครภูเก็ตเทศบาลตำบลรัศดาโรงพยาบาลดีบุกและโรงเรียนวัดเทพนิมิตทั้งนี้สถานการณ์จำลองเป็นเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเรียนคณะครูและนักเรียนได้อพยพออกจากอาคารตามแผนเผชิญเหตุไปยังจุดรวมพลอย่างเป็นระเบียบขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเข้าระงับเหตุพร้อมบูรณาการระบบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยมีการสาธิตการกู้ภัยจากที่สูงด้วยระบบเชือกการช่วยเหลือด้วยเบาะลมนิรภัยและการลำเลียงผู้ประสบภัยจากอาคารสูงด้วยรถกระเช้าดับเพลิงนอกจากนี้สถานีตำรวจภูธรวิชิตได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะที่ทีมแพทย์ฉุกเฉินจากเทศบาลตำบลวิชิตและโรงพยาบาลดีบุกร่วมคัดแยกผู้บาดเจ็บปฐมพยาบาลและส่งต่อผู้ป่วยตามขั้นตอนนายกฤทาโชติ ติวิทย์พิพัฒน์นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้ช่วยให้ทุกหน่วยงานเข้าใจบทบาทหน้าที่สามารถบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเตรียมพร้อมสูงสุดในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียนเยาวชนและประชาชนในพื้นที่หากเกิดเหตุสาธารณภัยขึ้นจริงในอนาคตพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามข่าวจากกฟผ.ค่ะ

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ติดตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ย้ำบทบาทรัฐวิสาหกิจดูแลระบบไฟฟ้าเพื่อประชาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ย้ำบทบาทในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานที่ดำเนินงานตามนโยบายของภาครัฐเพื่อดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้เพียงพอและต่อเนื่องสำหรับทั้งประเทศโดยให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนและการลงทุนที่เหมาะสมมากกว่าการแสวงหากำไรเชิงพาณิชย์โครงสร้างการดำเนินงานของกฟผ.อยู่ภายใต้การกำกับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านนโยบายพลังงานและการคลังรวมทั้งการกำหนดอัตราไฟฟ้าที่มีกรอบควบคุมอย่างชัดเจนส่งผลให้รายได้ขององค์กรถูกกำหนดให้อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการดำเนินกิจการและการลงทุนในระยะยาวโดยไม่สร้างภาระต่อหนี้สาธารณะในส่วนขององค์ประกอบค่าไฟฟ้ากฟผ.ทำหน้าที่ผลิตและส่งไฟฟ้ารวมถึงรับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนและต่างประเทศตามนโยบายของรัฐซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของต้นทุนโดยการรับซื้อดังกล่าวเป็นไปตามราคาที่กำหนดและไม่มีการบวกเพิ่มกำไรในขั้นตอนนี้ขณะเดียวกันกฟผ.ยังมีภาระด้านค่าไฟฟ้าผันแปรที่สะสมอยู่ในระบบและยังไม่ได้รับคืนจำนวนมากสะท้อนถึงบทบาทในการช่วยบริหารจัดการต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศกฟผ.ตระหนักดีว่ากฟผ.เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจจึงไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรจากการดำเนินงานโดยราคาค่าไฟฟ้าและกำไรของกฟผ.ถูกกำกับโดยกกผ.ให้มีรายได้เพียงพอต่อการลงทุนและบริหารกิจการเท่านั้นและต้องนำส่งกระทรวงการคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศด้านอื่นๆทั้งนี้กฟผ.พร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ค่าไฟฟ้ามีความเป็นธรรมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในระยะยาวอีกสักครู่ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทย
3: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
4: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
5: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
6: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
7: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
8: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
9: งานที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
2: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
1: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569 ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076213730ในวันและเวลาราชการ
10: อีกสักครู่ติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
11: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: คุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
16: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
15: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: สวัสดีครับ
1: การทำสัญญาเช่าทรัพย์สินที่เราคุ้นเคยกันไม่ว่าจะเป็นการเช่าอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นเช่าบ้านหรือคอนโดไว้สำหรับพักอาศัยหรือการเช่าที่ดินไว้สำหรับทำการเกษตรเป็นต้นมีวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้หรือได้รับประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่าตามความมุ่งหมายถ้าหากผู้เช่าจะนำทรัพย์สินที่ตนเองเช่าออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อเช่นนี้จะทำได้หรือไม่คลิปนี้มีคำตอบครับการกระทำของผู้เช่าซึ่งเอาทรัพย์สินที่ตนเองเช่าดังกล่าวนั้นออกไปให้ผู้อื่นเช่าต่อการกระทำเช่นนี้เรียกว่าการเช่าช่วงซึ่งการเช่าช่วงจะกระทำได้หรือไม่ต้องพิจารณาจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมกับผู้เช่าเดิมซึ่งเป็นคนที่นำทรัพย์สินออกให้เช่าต่อนั้นว่ามีการอนุญาตให้ผู้เช่าสามารถทำการเช่าช่วงได้หรือไม่ถ้าในสัญญาไม่อนุญาตหรือไม่ให้ความยินยอมในการเช่าช่วงไว้การเช่าช่วงดังกล่าวย่อมไม่สามารถกระทำได้แต่ถ้าเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าอนุญาตให้เช่าช่วงได้เช่นนี้การเช่าช่วงสามารถกระทำได้โดยชอบด้วยกฎหมายทั้งนี้การเช่าช่วงนั้นมีสิ่งที่ผู้เช่าช่วงควรใช้ความระมัดระวังในการทำสัญญาเช่าช่วงกับผู้เช่าเดิมดังต่อไปนี้ 1. ในเรื่องของการชำระค่าเช่าเมื่อการเช่าช่วงเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วกฎหมายกำหนดให้ผู้เช่าช่วงต้องรับผิดต่อผู้ให้เช่าเดิมโดยตรงก็คือผู้เช่าช่วงต้องรับผิดในเรื่องค่าเช่ากับผู้เช่าเดิมหากผู้ให้เช่าเดิมไม่ได้รับชำระค่าเช่านั่นเองแม้ว่าตัวผู้เช่าช่วงจะไม่มีนิติสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ให้เช่าเดิมก็ตาม 2. ในเรื่องของระยะเวลาการเช่าเมื่อท่านได้ทำสัญญาเช่าช่วงแล้วควรตรวจสอบสัญญาที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมทำไว้กับตัวผู้เช่าเดิมด้วยว่ามีระยะเวลาในการเช่าทรัพย์สินนานเพียงใดเพราะถ้าท่านกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงไว้เกินกว่าระยะเวลาที่ผู้เช่าเดิมตกลงกับเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าเดิมเช่นนี้ระยะเวลาการเช่าช่วงของท่านจะสิ้นสุดลงตามสัญญาเช่าเดิมด้วยนั่นเองดังนั้นจึงขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้ว่าหากจะเช่าช่วงให้ถูกต้องและเกิดความสบายใจในการเช่าทรัพย์สินแล้วผู้เช่าช่วงควรตรวจสอบสัญญาเช่าที่เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ให้เช่าทำไว้กับผู้เช่าเดิมก่อนนะครับว่าในสัญญาได้อนุญาตให้มีการเช่าช่วงได้หรือไม่และระยะเวลาการเช่าตามสัญญาเดิมสิ้นสุดลงเมื่อใดเพื่อป้องกันปัญหาการกำหนดระยะเวลาตามสัญญาเช่าช่วงที่เกินกว่าสัญญาเช่าเดิมและพึงระวังการชำระค่าเช่าของผู้เช่าช่วงด้วยว่าถ้าหากเลือกที่จะชำระค่าเช่าให้กับผู้เช่าเดิมไปแล้วผู้ให้เช่าเดิมย่อมมีสิทธิ์ทวงค่าเช่าจากตัวผู้เช่าช่วงได้โดยตรงหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันตรีทิพย์นิพาเลิศเดชานนท์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ีข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ชอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้าของทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทัน

ประเด็นเด็ดทุกความเคลื่อนไหวในภูเก็ตคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเสียงไทยสู่เวทีโลก

0: างเสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราคุณกำลังฟังเสียงไทยสู่เวทีโลกสวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงไทยสู่เวทีโลกโดยรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกนะคะพบเจอผู้ฟังกันในช่วงเย็นๆของวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนค่ะในช่วงเวลา18:30 น.ถึง19:00 น.ค่ะอยู่กับทีมงานสวทภูเก็ตนะคะ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์ปรายพันธ์ค่ะผู้ฟังค่ะรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกดำเนินรายการภายใต้โครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีค่ะเป็นที่ทราบกันนะคะว่าประเทศไทยมีนโยบายในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการพัฒนาประเทศในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวค่ะซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งที่จะต่อยอดการพัฒนาภาคการผลิตและการบริการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วค่ะเพื่อที่จะวางรากฐานสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตและหนึ่งในนโยบายสำคัญนะคะคือการส่งเสริมการยกระดับภูมิปัญญาไทยไปสู่วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศที่ช่วยเพิ่มและก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเป็นการเพิ่มรายได้นะคะแล้วก็เพิ่มช่องทางการทำมาหากินด้วยค่ะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนั้นมีถึง14ด้านด้วยกันค่ะและเป็นด้านที่น่าจับตามองนั่นก็คือด้านของดนตรีนั่นเองค่ะดังนั้นจึงอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันผลักดันเพิ่มรายได้ยกระดับพัฒนาสาขาดนตรีให้อยู่ในระดับสากลอย่างยั่งยืนดังนั้นการที่จะสร้างการรับรู้เข้าถึงพี่น้องประชาชนด้วยข้อมูลข่าวสารเป็นการเพิ่มคุณค่าทางด้านดนตรีของไทยสู่พี่น้องประชาชนยกระดับไปสู่สากลค่ะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ด้านดนตรีของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมมีศักยภาพติดอันดับโลกและเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวศิลปินเสียงดนตรีบทเพลงหรือว่าการเป็นดนตรีสร้างสรรค์ในยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะซึ่งเชื่อมั่นค่ะว่าดนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนอย่างแน่นอนค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
0: พลังเสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราคุณกำลังฟังเสียงไทยสู่เวทีโลกผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของดนตรีสร้างเมืองดนตรีสร้างคนดนตรีสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลให้กับประเทศไทยและพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยในช่วงแรกนะคะจะพูดถึงดนตรีสร้างเมืองและดนตรีสร้างเศรษฐกิจค่ะถ้าหากทั่วไปพูดถึงจังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ฟังคะหลายคนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเราต้องนึกถึงธรรมชาติที่สวยงามมีท้องทะเลที่สวยงามมีชายหาดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกและเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นหมุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจากทุกแห่งทุกคนเลยทีเดียวค่ะแต่ในวันนี้ค่ะผู้ฟังคะภูเก็ตกำลังก้าวไปอีกหนึ่งขั้นในฐานะเมืองแห่งดนตรีหรือMusic Destination ที่ใช้พลังของเสียงเพลงค่ะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนดนตรีจึงถือเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังที่สุดของโลกค่ะและประเทศไทยเองก็มีรากฐานด้านดนตรีที่เข้มแข็งมาตั้งแต่อดีตปัจจุบันค่ะดนตรีได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ว่าจากภาพยนตร์อาหารหรือกีฬาโดยเฉพาะการจัดเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาปักหมุด ให้มาจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตที่น่าจับตามองค่ะเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตเป็นหนึ่งเจ้าภาพจัดเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติหลายรายการเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวนับแสนคนเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตสร้างรายได้ให้กับโรงแรมร้านอาหารการเดินทางธุรกิจบริการและผู้ประกอบการท้องถิ่นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณฟังคะภูเก็ตยังมีศักยภาพในการต่อยอดกิจกรรมดนตรีอีกหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตริมชายหาดเทศกาลดนตรีในย่านเมืองเก่าการแสดงดนตรีเปิดมัวหรือการจัดงานมิวสิกเฟสติวัลควบคู่กับวัฒนธรรมอาหารและวิถีชีวิตของคนภูเก็ตค่ะโดยทั้งหมดนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าดนตรีไม่ได้เป็นเพียงความบันเทิงแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านดนตรีของเอเชียค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปกับดนตรีสร้างคนดนตรีสร้างอนาคตค่ะ

งเสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราคุณกำลังฟังเสียงไทยสู่เวทีโลกคุณผู้ชมยังคงอยู่ในรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกกับทีมงานสวทช.ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์รายพันธ์ค่ะคุณฟังคะดนตรีสร้างคนดนตรีสร้างอนาคตเป็นยังไงนอกจากดนตรีจะสร้างเมืองและสร้างเศรษฐกิจแล้วดนตรียังเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะในการสร้างคนจังหวัดภูเก็ตมีการส่งเสริมกิจกรรมด้านดนตรีอย่างต่อเนื่องทั้งการประกวดร้องเพลงการแข่งขันวงดนตรีการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตย์และการสนับสนุนวงดนตรีอย่างเยาวชนเช่นภูเก็ตยูสวินออร์เคสตราที่เปิดโอกาสให้เยาวชนจากหลากหลายโรงเรียนหลากหลายพื้นที่มาร่วมกันพัฒนาศักยภาพด้านดนตรีช่วยให้เยาวชนนั้นเรียนรู้เรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของคนรุ่นใหม่ในศตวรรษที่21ค่ะขณะเดียวกันค่ะผู้ฟังคะดนตรียังมีบทบาทในการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่นผ่านการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ดนตรีจีนฮกเกี้ยนและบทเพลงที่สะท้อนวัฒนธรรมบ้าบ่ายะยาอันเป็นเอกลักษณ์ของภูเก็ตค่ะไม่เพียงเท่านั้นค่ะผู้ฟังคะดนตรียังส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดนตรีบำบัดสำหรับผู้สูงอายุชมรมร้องเพลงและกิจกรรมออกกำลังกายที่ใช้ดนตรีสร้างความสุขและความผ่อนคลายค่ะจากบทบาทที่หลากหลายเหล่านี้ล่ะค่ะจะเห็นได้ว่าดนตรีสามารถสร้างคุณค่าได้ทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งโอกาสสำคัญของจังหวัดภูเก็ตในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งดนตรีและศิลปะวัฒนธรรมควบคู่กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่ใช้พลังแห่งเสียงเพลงสร้างคนสร้างเมืองและสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่สากลได้อย่างยั่งยืนค่ะดนตรีจึงไม่ใช่เพียงเสียงแห่งความสุขแต่คือพลังแห่งการพัฒนาค่ะที่สามารถเปลี่ยนเมืองหนึ่งเมืองค่ะให้ก้าวสู่เวทีโลกได้อย่างภาคภูมิใจเสียงไทยสู่เวทีโลกค่ะรายการที่จะบอกว่าความเป็นดนตรีความเป็นเสียงดนตรีที่จะสร้างรายได้สร้างความยั่งยืนและก็สร้างความอบอุ่นให้กับตัวเราสร้างชีวิตที่มีคุณค่าค่ะเพราะนอกจากการสร้างเยาวชนและการอนุรักษ์วัฒนธรรมแล้วดนตรียังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพและใจของประชาชนอีกด้วยค่ะจังหวัดภูเก็ตค่ะมีการนำดนตรีมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุตัวอย่างนะคะโครงการดนตรีบำบัดที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตค่ะร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลรัชดาจัดในการส่งเสริมสุขภาพจิตสร้างความสุขและเปิดพื้นที่ให้กับผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันผ่านเสียงเพลงค่ะขณะเดียวกันนั้นศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตยังได้จัดกิจกรรมดนตรีบำบัดอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความผ่อนคลายและลดความเครียดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นดนตรีค่ะมีความหมายมีคุณค่าและส่งต่อความสุขหลากหลายชมรมในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะมีชมรมคาราโอเกะนะคะสำหรับผู้สูงอายุในการที่จะใช้ดนตรีใช้เสียงเพลงมาบำบัดสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะรวมไปถึงในส่วนของทางเทศบาลนครภูเก็ตจะเห็นได้ว่าชุมชนต่างๆหรือว่าชมรมต่างๆนั้นก็นำดนตรีมาเชื่อมโยงมากเหมือนกันค่ะนอกเหนือจากชมรมคาราโอเกะแล้วก็ยังมีแอโรบิกนะคะที่เป็นดนตรีมาเชื่อมโยงการออกกำลังกายโอ้โหน่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังค่ะและนี่อีกหนึ่งตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าดนตรีสามารถสร้างคุณค่าให้กับสังคมได้มากกว่าที่หลายคนคิดตั้งแต่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวสร้างโอกาสให้เยาวชนไปจนถึงการสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุและทุกคนในชุมชนค่ะเพราะดนตรีไม่ได้เป็นเพียงเสียงแห่งความสุขแต่เป็นพลังการพัฒนาที่เชื่อมโยงผู้คนทุกช่วงวัยเข้าด้วยกันค่ะจากเทศกาลดนตรีระดับโลกที่สร้างรายได้หลายพันล้านบาทสู่กิจกรรมดนตรีบำบัดที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สูงอายุในชุมชนล้วนสะท้อนถึงพลังของเสียงเพลงที่สามารถสร้างเมืองสร้างคนและสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริงค่ะนั่นคือส่วนหนึ่งที่หยิบยกมาพูดคุยให้คุณฟังได้รับทราบกันนะคะว่าดนตรีมีพลังในการที่จะขับเคลื่อนเมืองขับเคลื่อนประเทศค่ะก่อนจากกันวันนี้ค่ะคุณฟังคะ
เราได้เห็นแล้วว่าดนตรีไม่ใช่เพียงแค่เสียงแห่งความบันเทิงแต่เป็นพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมในหลากหลายมิติทั้งการสร้างเศรษฐกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยวการพัฒนาเยาวชนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนทุกช่วงวัยสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะคะดนตรีกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งพลังสร้างสรรค์ที่ช่วยเติมเต็มเสน่ห์ของเมืองท่องเที่ยวระดับโลกแห่งนี้แหละค่ะและเป็นโอกาสสำคัญในการก้าวสู่การเป็นเมืองแห่งดนตรีและศิลปวัฒนธรรมในอนาคตเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีอันทรงคุณค่าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงได้รับการยกย่องในฐานะอัครศิลปินของแผ่นดินขอลาคุณฟังไปด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนบทเพลงแห่งความงดงามความหวังและแรงบันดาลใจที่ยังคงส่องประกายอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบจนทุกวันนี้ค่ะและกลับมาพบกับรายการเสียงไทยสู่เวทีโลกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz ในช่วงเย็นๆนะคะวันพฤหัสบดีที่2ของเดือนค่ะวันนี้ดิฉันนวพันธ์พรายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตขอลาคุณฟังไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะพลังเสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราเสียงไทยสู่เวทีโลก

เสียงที่ก้องไกลจากรากไทยสู่สากลเสน่ห์แห่งดนตรีสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้โลกได้รู้จักเราเสียงไทยสู่เวทีโลก

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญผู้นำสหรัฐอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ไทยและมาเลเซียยกระดับความร่วมมือเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสในทุกมิติพร้อมเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเปิดประตูการค้าการลงทุนเพิ่มการท่องเที่ยวให้ประชาชน2ประเทศ
2: วันแรกของการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในการหารือทวิภาคีกับกาโตสุรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องในการยกระดับความร่วมมือในทุกมิติเพื่อสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงโดยเร่งผลักดันการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนลดต้นทุนการขนส่งสินค้าและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนผู้ประกอบการท้องถิ่นพัฒนาทักษะแรงงานและยกระดับการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโอกาสทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตและเร่งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในสาขาสำคัญได้แก่ความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงด้านพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงด้านความมั่นคงไทยและมาเลเซียยืนยันความร่วมมือในการสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมตามแนวชายแดนรวมถึงร่วมดูแลพื้นที่ริมแม่น้ำโคโลกและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศ
3: รัฐบาลของทั้งสองประเทศต้องร่วมกันการที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็การทำให้ชายแดนของทั้งสองประเทศเกิดความสงบสุขนะครับสร้างสันติสุขโดยการที่ต่างฝ่ายต่างก็จะไปกับคนที่เรามีความใกล้ชิดแล้วก็สร้างความเข้าใจแล้วก็ทางท่านนายกมาเลเซียก็พูดถึงขนาดว่าต้องมีการสร้างโครงการต่างๆด้วยกันอย่าไปต่างคนต่างสร้างนะครับสร้างด้วยกัน
2: จากผลการหารือครั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและยกระดับศักยภาพภาคเกษตรของทั้งสองประเทศโดยนายกรัฐมนตรีมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยได้รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการขยายธุรกิจของไทยในมาเลเซียผลิตนาจันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: ไทยและมาเลเซียลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรยกระดับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการแก้ปัญหาอุปสรรคการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้เข้าพบกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งไทยและมาเลเซียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมการประสานงานและการหารือระหว่างทั้งสองประเทศทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรรวมถึงการหารือเพื่อแก้ไขประเด็นด้านการค้าและมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังได้หารือถึงการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยและมาเลเซียซึ่งสัปดาห์ก่อนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศได้มีการหารือในระดับเทคนิคแล้วทั้งในด้านประมงและด้านปศุสัตว์ โดยในประเด็นด้านประมงทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาสำหรับการเดินทางไปตรวจประเมินระบบที่เกี่ยวข้องภายในเดือนกรกฎาคมนี้ทั้งนี้หน่วยงานด้านเทคนิคของไทยและมาเลเซียจะดำเนินการหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันการแก้ไขประเด็นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้มีความคืบหน้าโดยเร็วชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานพุทธศักราช2569ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
5: ที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1หรือไม่โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกู้เงินเพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีมติโดยเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าการกู้เงินในส่วนที่ใช้ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกทั้งในภาคส่วนของรัฐและเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปมีความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1เช่นเดียวกันส่งผลให้พระราชกำหนดกู้เงินฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและแก้ไขวิกฤตด้านพลังงานของประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับจินรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยทำให้รัฐบาลสามารถเดินหน้าบริหารโครงการได้อย่างมั่นใจยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนย้ำว่าเป็นเงินกู้ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดินจึงต้องใช้เงินให้คุ้มค่าขณะเดียวกันมีดอกเบี้ยที่ต่ำซึ่งกระทรวงการคลังสามารถเจรจาให้เหลือร้อยละ 1.2 มีต้นทุนที่ถูกโดยจะนำเงินเหล่านี้ไปสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างประโยชน์ให้เกิดการหมุนเวียนได้หลายรอบทำให้การเก็บภาษีเงินในรูปแบบต่างๆเข้ามาได้จึงไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะไปจ่ายดอกเบี้ยโดยในแผนการใช้จ่ายพรก.กู้เงินจะมีการนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างของพลังงานด้วยทำให้ค่าครองชีพค่าใช้จ่ายและค่าไฟฟ้าของประชาชนลดลงซึ่งต้องใช้โอกาสนี้ในการผลักดันให้เกิดประโยชน์ทั้งรัฐบาลประชาชนประเทศชาติส่วนนายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านพลังงานประเทศมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศทั้งในระยะกลางและระยะยาวซึ่งความกังวลเรื่องความโปร่งใสในการใช้งบประมาณนั้นทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันตรวจสอบและควบคุมให้มีความรัดกุมได้พร้อมเห็นว่าการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานถือเป็นทิศทางสำคัญที่ประเทศต้องมุ่งไปเนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงเหมาะสมต่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์และลดการใช้น้ำมันในอนาคตอย่างไรก็ตามแม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะมีความพร้อมแต่ยังคงติดขัดเรื่องขั้นตอนการขออนุญาตติดตั้งและใช้งานที่ยุ่งยากภาครัฐจึงควรเร่งปลดล็อกข้อจำกัดทางนโยบายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งกำหนดมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม
6: ผมว่ามันจำเป็นที่จะต้องใช้ครับนโยบายเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนให้เรื่องเหล่านี้มันโดนอันล็อกออกมาแล้วทำให้มันง่ายขึ้นทำไมเราติดตั้งโซล่าขออนุญาตแล้วลำบากไปใช้ไฟเอาไฟไปใช้เองก็ยังต้องขออนุญาตคือมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไงฮะมันควรจะทำให้นโยบายเหล่านี้มันทำให้มันง่ายขึ้น
1: ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้ร้องเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่จะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็ม เพื่อพิจารณาเหตุผลและหลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมแสดงความกังวลว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้อาจกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติแต่อาจทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยับเข้าใกล้กรอบร้อยละ70จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มเติมหรือขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตส่วนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตว่าโครงการภายใต้งบประมาณ 200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการการกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้หลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดซึ่งพรรคจะติดตามการใช้จ่ายงบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบริษัทขนส่งจำกัดประกาศปรับลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรเริ่มวันที่11กรกฎาคมนี้หลังรัฐบาลปรับลดราคาน้ำมันเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพให้ประชาชนนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าบขส.ได้ประกาศปรับลดราคาค่าโดยสารรถประจำทางหมวด2เส้นทางกรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3เส้นทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปหลังจากสถานการณ์ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาอยู่ที่34.94 บาทต่อลิตรซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการช่วยลดภาระค่าของชีพให้กับประชาชนสำหรับผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าไปก่อนหน้านี้และมีกำหนดเดินทางตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมเป็นต้นไปสามารถนำตั๋วโดยสารมาแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินส่วนต่างคืนได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วของบขส.ทั่วประเทศหลังจากการเดินทางสิ้นสุดลงกระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันที่14กรกฎาคมนี้ยืนยันพร้อมช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกราย
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่โดยระบุว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงและงดเว้นการใช้หลักเกณฑ์บางประการในการคัดกรองคุณสมบัติภายในวันที่14กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการทั้งหมดเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมซึ่งจะมีการงดเว้นเงื่อนไข2ส่วนหลักได้แก่การไม่นำเกณฑ์หักค่าลดหย่อนของบิดามารดามาใช้พิจารณาและการงดเว้นการนำยอดหนี้สินของภาคเกษตรมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาซึ่งภายหลังการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมระบบจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้สมัครทราบว่าตนเองไม่ผ่านการพิจารณาในเกณฑ์ใดพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องขอทบทวนสิทธิ์ได้กระทรวงการคลังยืนยันที่จะให้ผู้เดือดร้อนทุกรายได้รับการช่วยเหลือซึ่งหากเกินกรอบวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้กระทรวงการคลังจะต้องไปหารือกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการในส่วนนี้ต่อไป
8: ยืนยันนะครับตามที่ได้เคยแจ้งไปว่าวันนี้เราเน้นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนที่เข้าอยู่ในเกณฑ์นะครับคือการตั้งงบประมาณก็ต้องมีเกณฑ์ในการตั้งงบประมาณนะครับเราก็ตั้งงบประมาณไว้แบบนี้นะครับถ้ามีความจำเป็นมากขึ้นก็ต้องเป็นบริหารจัดการซึ่งฝากกระทรวงคลังกับสำนักงบก็คงต้องไปบริหารร่วมกัน
7: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผย อีกว่าภาครัฐยังได้เตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ที่หลุดเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการนำเสนอโครงการช่วยเหลือเยียวยาในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นระยะเวลา2เดือนซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่แต่ระบบจะส่งข้อมูลแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อให้ผู้ใช้งานกดยืนยันสิทธิ์ได้ทันทีหลังจากที่โครงการผ่านการอนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายการใช้เงินกู้เรียบร้อยแล้วปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายพร้อมเปิดตัวคณะทำงานยืนยันจะแปลงนโยบาย261ข้อสู่การปฏิบัติจริงภายใน100วันและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นอันดับแรก
9: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงนโยบายและเปิดตัวคณะทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการโดยระบุว่านโยบายสำคัญที่ต้องเร่งขับเคลื่อนในช่วง100วันแรกค คือการแปลงนโยบาย261ข้อสู่แผนปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครกว่า 70,000 คนให้เห็นภาพอย่างชัดเจนว่าในแต่ละวันต้องทำหน้าที่อะไรรวมทั้งการขับเคลื่อนโครงการอื่นๆที่จะต้องดำเนินการต่อเช่นปัญหาโรงขยะอ่อนนุชการทุจริตคอร์รัปชันนอมินีทุนสีเทาต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้เร็วที่สุดย้ำว่าการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเป็นประเด็นสำคัญอันดับแรกและยืนยันว่าพร้อมร่วมงานกับสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทุกคนทุกพรรคเพื่อพัฒนาเมืองทำให้คนกรุงเทพมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปทั้งนี้ในวันที่13กรกฎาคมนี้จะได้พบกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งแรก
10: ที่คุยกับท่านผู้บริหารปลัดท่านรองปลัดบอกว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยและผลนี้เป็นผลที่ดีเพราะว่าพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้ความสนใจแล้วก็ต้องลุยต่อผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วก็ต้องทำต่อแล้วก็เรื่องเล็กน้อยก็ละเว้นไม่ได้ต้องเอาให้หมดเลยอ่ะเรื่องที่ค้างอยู่ต่างๆก็ต้องให้เต็มที่เลยแล้วก็ฝากพี่น้องข้าราชการว่าไอ้ระบบต่างๆเรื่องการโยกย้ายต่างๆเนี่ยไม่มีเรื่องการซื้อตำแหน่งอะไรทั้งสิ้นทุกคนต้องมาด้วยความสามารถ
9: ส่วนคณะทำงานของนายชัชชาติมีตำแหน่งสำคัญอาทิรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง4คนประกอบด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลนางสาวทวิดากมลเวชนายสานนท์หวังสร้างบุญซึ่งได้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต่อเนื่องเป็นสมัยที่2และนายพรพงศ์วิกิตเศษที่ดำรงตำแหน่งเป็นครั้งแรกส่วนตำแหน่งสำคัญที่สังคมตั้งข้อสังเกตและมีการปรับเปลี่ยนคือนายจักรพันธ์ผิวงามอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตมาดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนนายต่อศักดิ์โชติมงคลดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ทรงคุณวุฒิปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงคดีหัวเลือกสบอยู่ระหว่างการสอบสวนและการพิจารณาของกกตไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดสำนวนได้
11: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมนัดสุดท้ายก่อนปิดสมัยประชุมวันที่11กรกฎาคมนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสดของนายพริษฐ์ วัชรศิลป์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่สอบถามความคืบหน้าคดีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.รวมถึงแนวทางดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมชี้แจงว่าคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสอบสวนจึงไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนได้โดยจนถึงขณะนี้ได้สอบปากคำผู้กล่าวหา1ปากคือพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วแกนนำกลุ่มสวสำรองสอบพยานแล้ว753ปากและแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหา8รายพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินเนื่องจากเป็นข้อมูลในสำนวนสอบสวนและคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
12: ผมตั้งข้อสงสัยว่าเพราะอะไรท่านถึงถามเรื่องนี้เรื่องเมื่อ2ปีที่แล้วมันได้คำตอบเมื่อวันที่2ว่าที่ท่านถามคดีหัวสวเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านไม่ได้เจตนาว่าเป็นกระทู้สดเป็นเรื่องเร่งด่วนไม่ใช่เร่งด่วนแน่นอน2ปีท่านบอกว่าประชาชนให้ความสนใจผมว่าก็ไม่ใช่แต่ผมว่าคำตอบคือตรงนี้ครับท่านประสงค์ที่อยากจะให้ผมมาตอบเพราะว่าผมไปพูดกระทบกับเพื่อนสมาชิกบางท่านท่านใช้คำว่าแรงบันดาลใจเลยในการถามครั้งนี้แรงบันดาลใจกับมูลเหตุจูงใจเหมือนกันไหมครับผมอยากจะทราบ
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังระบุว่าหากผู้ตั้งกระทู้หรือผู้ใดมีหลักฐานเพิ่มเติมควรส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินคดีและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: ขณะที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยยืนยันร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.
13: นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกระแสความกังวลหลังสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเสริมสร้างสังคมสันติสุขพ.ศ.ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะรวมถึงการนิรโทษกรรมคดีหัวสว.ด้วยโดยยืนยันว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการแก้ไขสาระสำคัญทั้งในประเด็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และบัญชีแนบท้ายกฎหมายจึงไม่ครอบคลุมการนิรโทษกรรมคดีหัวสว. โดยมีเพียงการจัดลำดับศักดิ์ของกฎหมายใหม่และคดีเลือกตั้งที่อยู่ในร่างกฎหมายรวมถึงคดีปิดหน่วยเลือกตั้งจากการชุมนุมเท่านั้นรวมทั้งไม่นิรโทษกรรมคดีทุจริตคอร์รัปชันคดีที่มีผู้เสียชีวิตและคดีตามมาตรา112เนื่องจากเป็นประเด็นอ่อนไหวที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยแนวทางนี้มุ่งสร้างความปรองดองและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกว่า 6,000 คนในกว่า2ล้านคดีโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาตรา112ยังสามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการยุติธรรมได้ชวิสาประทุมมารายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยสมัครขอรับทุนสนับสนุนสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อโครงการผ่านโครงการ Market Expansion เพื่อช่วยทดสอบนวัตกรรมกับกลุ่มเป้าหมายและต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดจริงทุนสนับสนุนแบ่งเป็น2รูปแบบได้แก่สนับสนุน 100% สำหรับการขยายผลสู่หน่วยงานภาครัฐและสนับสนุนร่วม 50% สำหรับการขยายผลสู่ภาคเอกชนโดยเปิดรับข้อเสนอ5อุตสาหกรรมสำคัญได้แก่เกษตรกรรมอาหารการแพทย์และสุขภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการท่องเที่ยวและซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลเชื่อมั่นว่างานวิจัยและไอเดียของคนไทยไม่ควรหยุดอยู่แค่ในห้องทดลองแต่ต้องเติบโตในธุรกิจจริงสร้างรายได้จริงและแข่งขันในเวทีโลกได้ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ผ่านระบบของ NIA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐจะมอบใบอนุญาตให้ยูเครนสามารถผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตซึ่งยูเครนพยายามขออนุญาตผลิตเทคโนโลยีระบบป้องกันภัยทางอากาศล้ำสมัยนี้มานานหลายปีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรุ่นใหม่จะถูกผลิตในเยอรมนีหรือประเทศอื่นในยุโรปเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายโจมตีของรัสเซียสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการจีนในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงและฝนตกหนักในเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงในทางตอนใต้ของจีนซึ่งเกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นไมซักเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย39รายและมีผู้สูญหายอีก9รายอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ท่วมในบางพื้นที่ของเขตปกครองตนเองกว้าง4จ้วงเริ่มลดระดับลงแล้วและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะเคลื่อนตัวไปยังพื้นที่ทางตะวันออกของจีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:42 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:56 นาที
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระหูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้ได้พี
13: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้ค่ะเรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนเรื่องตอนนี้นะคะก็ไม่แล่งถึงเรื่องของสภาวะอากาศก็ไม่ได้คุณผู้ฟังเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มีประกาศเตือนนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะด้านตะวันตกข้องภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่10ถึง15กรกฎาคมนะคะโดยฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่3แล้วนะคะในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะอันนึงค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันนะคะแล้วก็ขึ้นบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฟูเจี้ยนค่ะประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะด้วยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะข้อให้ผู้ที่เดินทางจะเดินทางนะคะไปในบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบอากาศนะคะสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก็ขอให้ประชาชนเขาวางแผนนะคะการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ http://www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะนี่คือเรื่องราวนะคะที่นำมาเตือนภัยสภาพอากาศนะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาที
1: ระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมกันนี้ค่ะวินน้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี้ค่ะจักล่าคุณผู้ฟังนะคะไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทรวงคมนาคมตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ GLO Cup 2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยค้นหาดาวรุ่งไปฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดอาคารโคครีเอชั่นสเปซณสำนักงานใหญ่บริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตทับฟ้าคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนาครั้งที่17ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 9:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประจำปี2568และทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง Thailand Against Cancer S1กับทรงฟังปาฐกถาพิเศษเรื่องการรักษาโรคมะเร็งการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดโปรไมอิไลไซต์ด้วยกรดออลทรานส์เรทิโนอิกและอาร์เซนิกไตรออกไซด์แนวทางการรักษาแบบชักนำให้เซลล์มะเร็งเกิดการแยกตัวที่มีประสิทธิภาพณโรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคม2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึงยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่12ถึง14กรกฎาคมสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeองคมนตรีติดตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและการกักเก็บน้ำในเขื่อนแก่งกระจานพร้อมแนวทางบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณ อ่างเก็บน้ำผาน้ำหยดอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำตลอดจนเยี่ยมชมการดำเนินงานเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการใช้ประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำให้มีประสิทธิภาพทางการเกษตรและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืนโอกาสนี้กรมประมงได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับนำไปปล่อยในอ่างดังกล่าวเพื่อเพิ่มความชุกชุมของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจำนวน6ชนิดรวมจำนวนทั้งสิ้น 326,605 ตัวประกอบด้วยปลาเวียนจำนวน105ตัวปลาตะเพียนจำนวน 100,000 ตัวปลาสร้อยขาวจำนวน 6,000 ตัวปลายี่สกเทศจำนวน 20,000 ตัวปลากดเหลืองจำนวน500ตัวกุ้งกล้ามกราม 200,000 ตัวจากนั้นองคมนตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับปรุงการกักเก็บน้ำเขื่อนแก่งกระจานตำบล2พี่น้องอำเภอแก่งกระจานเพื่อเพิ่มปริมาตรเก็บกัก 53.06 ล้านลูกบาทเมตรณห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานและร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำณเขื่อนแก่งกระจานพร้อมทั้งพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเพิ่มพื้นที่สีเขียวนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ถือเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เตรียมจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญและคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติและเพื่อรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมทำให้พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำสามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนรวมถึงเป็นการเร่งขยายพันธุ์กล้าไม้กลายเป็นสภาพป่าธรรมชาติการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและยังเป็นการเพิ่มต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ให้กับระบบนิเวศทางธรรมชาติและเป็นต้นทุนความชื้นที่สำคัญในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไปโดยจะมีพิธีเปิดโครงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยมีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีสำหรับการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติจะเป็นการดำเนินการหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันโดยจะนำเมล็ดพันธุ์พืชที่มีการปั้นหุ้มด้วยดินเหนียวไปโปรยบริเวณอุทยานแห่งชาติต่างๆได้แก่อุทยานแห่งชาติอบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วและจะใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหมาะสมกับพื้นที่ป่านั้นจำนวน15ชนิดทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการปั้นเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง8แห่งทั่วประเทศด้านโรงพยาบาลจุฬารัตน์แม่สอดร่วมกับสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองฉอดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ที่โรงพยาบาลจุฬารัฐแม่สอดนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาโดยกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬารัฐแม่สอดสโมสรโรตารี่แม่สอดเมืองชอดและโรงพยาบาลแม่สอดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันทำความดีเสียสละเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนตลอดจนช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองสำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ในยามเจ็บป่วยซึ่งผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนไทยในมาเลเซียพร้อมสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้เติบโตร่วมกันทุกภาคส่วน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียจากหลากหลายสาขาที่โรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเน้นย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนทางด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและประเด็นอื่นๆที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียการพบหารือในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงเพื่อนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการสนับสนุนที่สามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนกล่าวชื่นชมการดำเนินการของรัฐบาลหลายนโยบายได้สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการเชื่อมโยง connectivityทั้งทางถนนรางรวมทั้งการเปิดด่านเดาจะช่วยสนับสนุนการเดินทางการขนส่งทั้งอาหารวัตถุดิบและการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามภาคเอกชนได้ให้ข้อสังเกตถึงประเด็นที่รัฐบาลไทยจะได้นำไปหารือต่อเนื่องทั้งสิทธิประโยชน์การภาษีการส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยในมาเลเซียวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรโดยเฉพาะการจัดทำการยอมรับมาตรฐานซึ่งกันและกันหากมีการหารือนำไปสู่ความตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันจะช่วยเปิดโอกาสในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยแบรนด์ไทยสินค้าเกษตรไทยและแรงงานไทยมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์รวบรวมรายละเอียดปัญหาอุปสรรคหลายประเด็นที่ได้มีการพูดคุยและตกลงกันในระดับผู้นำแล้วส่วนใดที่ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันจะให้สถานเอกอัครราชทูตไทยได้หารือกับหน่วยงานมาเลเซียที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจะนำไปพูดคุยในระดับคณะทำงาน2ฝ่ายที่จัดตั้งในแต่ละสาขารวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะได้นำไปพูดคุยในระดับการประชุมคณะกรรมการร่วมหรือ JC ต่อไปปริชาติขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่พร้อมสั่งปิดการจราจรและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
4: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคม 100% ทั้ง2ฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจจะมีการทรุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
5: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
4: นอกจากนี้ยังได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในอาคารบริเวณใกล้เคียงให้ย้ายออกจากที่พักเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้รับเหมาโครงการเข้ามาดูแลรับผิดชอบเยียวยาค่าใช้จ่ายทั้งค่าที่พักและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนประชาธิปกบริเวณ4แยกบ้านแขกเพื่อปรับปรุงคุณภาพดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าจากกรณีเหตุการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินบริเวณแยกวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองจึงมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณ4แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกเพื่อดำเนินงานปรับปรุงคุณภาพดินตั้งแต่วันที่9กรกฎาคม2569เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่และฝั่งขาเข้าที่จะมุ่งหน้าสะพานพระปกเกล้าสามารถใช้ถนนลาดหญ้าทดแทนกระทรวงมหาดไทยส่งเสริมการประปาส่วนภูมิภาคใช้เทคโนโลยีล้างท่อด้วยก๊าซไนโตรเจนเพิ่มประสิทธิภาพระบบท่อส่งจ่ายน้ำลดปัญหาน้ำขุ่นยกระดับคุณภาพน้ำประปาสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะการจัดหาน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานให้แก่ประชาชนทุกพื้นที่จึงส่งเสริมให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยดำเนินกิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อส่งจ่ายน้ำประปาด้วยก๊าซไนโตรเจนซึ่งเป็นอีกแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำและช่วยลดการสะสมของคราบตะกอนภายในท่ออันเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาน้ำขุ่นเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่บ้านฉางจังหวัดระยองพร้อมกำชับให้กปภ.ติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อนำผลที่ได้ไปพัฒนาการบริหารจัดการระบบท่อส่งจ่ายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสออกแถลงการประนามกรณีที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้สหรัฐต้องกลับมาดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิหร่านอีกครั้งเพราะอิหร่านเป็นฝ่ายที่ละเมิดบันทึกความเข้าใจ14ข้อที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งอิหร่านได้ลงนามกับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสามารถดำเนินต่อไปได้ภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลนิวซีแลนด์เตรียมพิจารณาเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านกลาโหมกับออสเตรเลียและฟิจิเนื่องจากนิวซีแลนด์และออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นพันธมิตรทางทหารที่แข็งแกร่งนอกจากนี้นิวซีแลนด์ยังมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยั่งยืนกับฟิจิอีกด้วยนายกรัฐมนตรีลักซอนยังกล่าวเพิ่มเติมว่านิวซีแลนด์ทำงานร่วมกับออสเตรเลียมาโดยตลอดและฟิจิมาโดยตลอดด้วยเพื่อพัฒนาภูมิภาคแปซิฟิกให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกฝ่ายดังนั้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับการเป็นพันธมิตรดังกล่าวถือเป็นเรื่องสมเหตุสมผลความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังออสเตรเลียและฟิจิลงนามในสนธิสัญญาการป้องกันประเทศร่วมกันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการสกัดกั้นอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแปซิฟิกทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาในเมืองคิสังกานีเมืองเอกของทางจังหวัดทะโชโปซึ่งตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของประเทศโดยทางการ DR คองโกส่งหน่วยงานด้านสาธารณสุขไปเมืองคิสังกานีแล้วเพื่อเสริมสร้างการเฝ้าระวังติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดและดำเนินมาตรการควบคุมโรคทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตุรินอตคิวูและเซาคิวูทางตะวันออกของประเทศขณะที่ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
9: การแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดสุดท้ายสวนกุหลาบวิทยาลัยเสมอท่าข้ามพิทยาคม0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทับชมพูฟ้านำจ่าฝูงมี11คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนท่าข้ามมี8คะแนนอยู่อันดับ3ตกรอบส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันราชสีมาวิทยาลัยเฉือนชนะสาระวิทยา1-0เก็บเพิ่ม3แต้มมี10คะแนนรั้งรองจ่าฝูงผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายส่วนสาระวิทยามี4คะแนนจมบ้วยของกลุ่มตกชั้นศึกฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสรองแชมป์เก่าลงสนามพบโมร็อกโกเวลา 3:00 นตัวเป็นการรีแมตช์รอบรองชนะเลิศเมื่อ4ปีที่แล้วโดยในเกมนั้นทัพตราไก่เอาชนะไปได้2-0สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดงานแถลงข่าวและพิธีจับสลากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star 2025เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาได้เห็นศักยภาพของเยาวชนไทยที่ได้รับโอกาสแสดงความสามารถบนเวทีเดียวกันอย่างเท่าเทียมให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านกีฬาทั้งเรื่องวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมและการเคารพกติกาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตทั้งในฐานะนักกีฬาและพลเมืองที่มีคุณภาพนอกจากนี้โครงการ GLO Star ยังถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่น พื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
10: ในปีนี้เนี่ยจากที่ผมไปดูในรอบคัดเลือกจะเห็นว่าในแต่ละทีมเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมมากขึ้นนะครับน้องๆผู้เล่นมีความเก่งขึ้นเหมือนกับว่าให้ความสำคัญหรือมาสนใจในถ้วยเจลโอคัพมากขึ้นเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นถึง6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลโอคัพนะครับ
9: ทั้งนี้การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังและสนามสุพัชราไสนอกจากนี้จะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนต่อไปร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านายกสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาทางน้ำเอเชียนเอชกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่16ถึง25กรกฎาคมมีการแข่งขัน4ชนิดกีฬาได้แก่ว่ายน้ำกระโดดน้ำว่ายน้ำลีลาและโปโลน้ำพร้อมกล่าวว่าการเป็นเจ้าภาพในรอบ10ปีสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในการจัดการแข่งขันกีฬานานาชาติพร้อมเป็นเวทีพัฒนาเยาวชนสู่การแข่งขันระดับเอเชียนเกมและโอลิมปิกอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจด้านกีฬาและการท่องเที่ยวอีกด้วยนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2026 Beijing King Cup by Genbich รอบ Playoff World Group ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะมีขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยการแข่งขันใช้ระบบ5คู่ทีมที่ชนะจะได้เลื่อนชั้นสู่ World Group ส่วนทีมที่แพ้จะกลับไปแข่งขันในกรุ๊ป1ตามเดิมโดยจะดวลกันที่เซ็นเตอร์คอร์ตสนามมาตรฐานที่เคยใช้จัดการแข่งขันรายการสำคัญทั้ง SEA Games 2025และ Davis Cup ทั้งนี้สำหรับทีมสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบ Playoff World Group ได้ในรอบ12ปีโดยมีนักกีฬาชุดแชมป์ได้แก่พัชรินทร์ชีพชันเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานผิพืชและกมลวรรณยอดเพชรปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่เที่ยงโดยพระธรรมวชิระเมธี
12: เลิกพยศลดมานะละความร้อนถอนความเมาบรรเทาความหลงแล้วก็ปลงให้เป็นวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้เด่นพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจังตัวอาตมาภาพเองแม้จะบวชเป็นบรรพชิตก็ตามญาติโยมผู้สนใจในการฟังธรรมะทุกท่านก็ตามล้วนแล้วแต่เราจะต้องยืนอยู่บนความไม่เที่ยงยืนอยู่บนความที่เป็นทุกข์และยืนอยู่บนความที่เป็นของไม่ใช่ตนด้วยกันทั้งนั้นใครจะถูกหนามแหลมของกิเลสตัณหาราคะอุปาทานทิ่มแทงมากก็ถือว่ามีสติน้อยผู้ที่มีสติมากก็ ็จะหลบหนามอันแหลมคมให้มาบาดมาเบียดเบียนบีทาผิวหนังได้มากกว่าคนที่ไม่มีสติ
0: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาศอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันเช่นเคยค่ะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยวันนี้ค่ะวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่ชื่อว่าเมล็ดพันธุ์ประพันธ์โดยพินพิพัฒนศรีทวีหนึ่งในผลงานวรรณกรรมค่ะที่ได้รับรางวัลในการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าโดยรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีการประกวดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าด้วยผ่านแว่นฟ้าก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยเมื่อวานนี้นะคะเราก็ค้างกันไว้กับผลงานเรื่องเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องราวของหญิงชราที่ชื่อว่ายายรวยค่ะอาศัยอยู่กับหลานสาวที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาชื่อว่าตื่นยายรวยเป็นคนพื้นเมืองค่ะที่ผูกพันกับต้นยาโหยหรือเมล็ดหิมพานต์ซึ่งยายรวยเก็บเมล็ดยาโหยเลี้ยงชีพขนาดเดียวกันค่ะเนื้อเรื่องนี้ขนานไปกับการหาเสียงเลือกตั้งอบต.โดยมีตัวละครคือหลวงอินและรองเลินที่ดูเหมือนว่าจะมีความขัดแย้งกันค่ะโดยลูกหลานก็ต่อยตีกันแย่งเขตยาโหยหรือมะม่วงหิมพานต์ซึ่งถือว่าเป็นของมีราคาแต่ยายรวยไม่รู้ค่ะสำหรับหญิงชราแล้วทุกเมล็ดยาโหยคืออาหารของเธอและหลานสาวเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปรับฟังด้วยกันต่อค่ะและเช่นเคยนะคะผลงานวรรณกรรมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมูทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ยายยายหญิงชราสะดุ้งหลุดจากสายฝนออกไปโผล่กลางวงล้อมแห่งไฟหญิงชราตะลึงถ้าตายแล้วเหรอเนี่ยนี่ก็คงเป็นนรกดีแล้วได้พ้นทุกทรมานสักทีแต่ว่าถ้าข้าตายใครจะดูแลนางตื่นมันไม่ได้ข้าตายไม่ได้ใช่ข้าต้องไม่ตายจากนั้นยายรวยก็กลับมาโผล่กลางสายฝนตามเดิมฝนกระแทกใบหน้าเหี่ยวจนเจ็บยายรวยหนาวสั่นแม้แต่กลางสายฝนเหตุการณ์ถูกไฟล้อมเกือบตายก็ยังคงหลอกหลอนหญิงชราขาดกลัวปีศาจของชะตากรรมที่แสนโหดเหี้ยมไม่จบสิ้นยายปลากระป๋องอร่อยยายรวยสะดุ้งโยงนางตื่นวางช้อนสีหน้างงงวยเมื่อเห็นท่าทางของผู้เป็นยายอ๋อโมอบต.ให้มาน่ะยายรวยบอกส่วนใจนั้นยังสั่นรัวภาพหลอนเมื่อสักครู่ยังคงติดตาตื่นอยากเป็นปลากระป๋องเด็กสาวชอบแทนตัวเองด้วยชื่อบ้าสิเป็นคนดีๆไม่เอาตื่นเป็นคนดีตื่นอยากเป็นปลากระป๋องนั่งตื่นพูดขึ้นอีกเอออยากเป็นอะไรก็ช่างเองเถอะอย่ามาเป็นเหมือนข้าก็แล้วกันถ้าตื่นตายนะจะเกิดเป็นปลากระป๋องอบต.หึอะไรของเองก็ยายจะได้กินตื่นแทนยาโหยไงเด็กสาวไม่สมประกอบยิ้มแป้นหญิงชราลุกย่องแย่งไปหลังครัววักน้ำล้างหน้าล้างตา

การเลือกตั้งสมาชิกสภาถูกพูดขึ้นหนาหูขึ้นทุกวันขณะที่ยายรวยยังคงเข้าป่าริมทะเลหายาโหยหูตาฝ้าฟางของคนชราทำให้แกไม่รู้เลยว่าดงนั้นถูกแบ่งเป็นสองซีกแล้วเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองมันถูกลูกหลานฝ่ายหลวงอินกับลองเรินส่งขายทางออนไลน์เป็นว่าเล่นในขณะที่ยายรวยได้แต่สงสัยว่าทำไมไม้ผลชนิดเดียวที่แกพอหากินได้เมื่อก่อนกลับหายากหายเย็นราวทองคำกลับชาติมาเกิดอย่างดีที่หลวงอินกับรองเรินหิ้วปลากระป๋องมาให้หลายแพ็คราวกับฟันชั่วคืนพอปลากระป๋องหมดยายรวยก็กลับสู่โลกแห่งความจริงคือเมล็ดไม้ผลที่ต่อลำไส้มาตั้งแต่เกิดแต่ท้ายฤดูอย่างนี้ก็คงยากเปลี่ยนเป็นหาเห็ดดีกว่าทิ้งให้นางตื่นนั่งบ่นว่าอยากเป็นปลากระป๋องของมันไปก่อนหลานสาวสติสตังไม่ดีของแกกำลังท้องแก่คงไม่มีใครแอบเข้าไปทำอะไรมันอีกฝนสองฝนสามลงยาโหยลูกสุดท้ายหายไปยายรวยย่องแย่งเดินเข้าดงยาโหยเขี่ยดินหาเห็ดเสม็ดแต่แล้วก็ต้องชะงักหยุดนะนางแก่บ้าเห็ดแถวเนี้ยเป็นของข้านะหญิงชราสะดุ้งหันมาที่เสียงฉันจะเอาไปต้มกินกับน้ำซุปสักมื้อไม่ได้หรอกข้าหลานหลวงอินเห็ดทุกดอกที่นี่เป็นของหลวงอินเอามายายรวยสุดนั่งนึกถึงนางตื่นตอนนี้นางตื่นคงบ่นอยากเป็นปลากระป๋องตื่นอยากเป็นปลากระป๋องโถเอ้ยนางตื่นชีวิตเองทำไมมันน่าเวทนาอย่างนี้ข้าเองก็จะเข้าโรงอยู่แล้วต่อไปใครจะดูแลเองเหนื่อยเหลือเกินแล้วข้าตายให้พ้นพ้นก็ดีแต่ว่าถ้าข้าตายแล้วใครจะดูแลนางตื่นมันล่ะเองน่ะอย่าเป็นเลยปลากระป๋องให้ข้าเป็นเถอะข้าจะเป็นปลากระป๋องให้ล้นหลังคาบ้านเลยนางตื่นเอ้ยเองจะได้ไม่อดไงงึมงำบ้าอะไรคนแก่เนี่ยเองไม่อดแล้วเองไม่อดแล้วนางตื่นบ้าอยู่ได้พูดอยู่ได้เอาเห็ดของข้ามายี่รวยหยุดเพ้อเจ้อเขียดถุงเห็ดพอพ้นตัวเรี่ยวแรงแกก็หมดสิ้นแล้วหญิงชรานั่งมองถุงเห็ดที่กำลังจะเปลี่ยนมือนั่นน่ะมันเห็ดของนางตื่นนะนั่นเห็ดของข้ามีเสียงผู้มาใหม่ยายรวยชะงักเห็นไอ้จรันลูกชายของลองเรินยืนกัดกรามยายรวยคิดถึงนางตื่นขณะนี้มันคงหิวลำไส้ของมันคงรอการกลับไปของแกนั่นแก่บ้าหลีกไปข้าจะถีบหน้าไอ้คนทำหลอยสักทีผู้มาใหม่ตะคอกปากเบ้หางตาหันหาสมพรอย่างจงใจโถเอ้ยไอ้กระจอกก็จอกมันลองเรินพ่อเองไอ้จรันลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของรองเรินกระทืบเท้าก่อนที่จะตรงกระชากถุงเห็ดจากมือยายรวยแล้วก็ย่างสามขุมเข้าหาสมพรเนี่ยเห็ดของพ่อข้าข้าจะยัดปากเองดูสิยังจะปากดีอีกไหมยายรวยน้ำตาไหลนึกถึงหน้าซื่อของนางตื่นป่านนี้มันคงหิวอาหารของแกกำลังจะถูกใช้เป็นอาวุธของคนสองฝ่ายที่แกกับหลานสาวไม่สมประกอบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆด้วยเลยไม่ใช่แค่นางตื่นกับข้าสองคนหรอกลูกในท้องของนางตื่นมันด้วยยายรวยสะท้านอยู่ในใจแต่ก็ได้แค่คิดเวรกรรมอะไรของข้านักหนานางตื่นถูกข่มขืนวันนั้นยังไม่พออีกเหรอชะตากรรมถึงส่งเด็กมาในท้องมันอีกโถเอ้ยถ้าข้าตายใครจะดูแลเองกับลูกล่ะเพราะว่าในหมู่บ้านมีแต่คนแย่งชิงอาหารกันยายรวยพยุงกายรวบรวมกำลังเดินเซกลับบ้านโดยมีภาพพื้นหลังเป็นไอ้เจริญไก่สมพรกำลังเป็นไก่ชนตาแตกคราบเลือดแดงฉานเปื้อนใบหน้าแล้วก็ดวงตาจนมืดมิดทั้งสองฝ่าย

ยี่รวยกระเสือกกระสนจนถึงถนนหญิงชราเหนื่อยแทบขาดใจความคิดอยากตายก็ครอบแกอยากเหนื่อยตายอยู่ตรงนี้ไม่อยากข้ามถนนกลับบ้านอีกแล้วแดดจ้ากลายเป็นมืดยายรวยสุดนั่งบิงเวียนน้ำขมทะลักคอหอยเข้าในปากแต่แล้วเสียงนางตื่นแว่วมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าหิวข้าวแล้วขอปลาป๋องขอปลาป๋องหญิงชราใจหายวาบป่านนี้มันคงหิวแย่แกคิดว่าข้าจะตายไม่ได้ข้าต้องอยู่ยายรวยคิดขณะที่เสียงนางตื่นใกล้เข้ามารถกระบะติดแผ่นป้ายแนบสองข้างตรงมาเสียงนางตื่นใกล้เข้ามาพร้อมรถหาเสียงพอรถถึงจุดที่ยายรวยกำลังจะไปลมแดดหญิงชราก็รู้สึกว่าเสียงที่แกได้ยินไม่ใช่นางตื่นขอปลากระป๋องแต่เป็นเสียงของผู้สมัครขอคะแนนแกไม่แน่ใจว่าเป็นของรองเรือนหรือว่าหลวงอินบางทีอาจจะเป็นผู้สมัครคนอื่นตอนที่ยายรวยดันประตูอย่างอ่อนระโหยรอยแรงเข้าบ้านนางตื่นนั่งพับเพียบแขวนตัวเองแล้วก็ลูกในท้องไว้กับลูกกงหน้าต่างหญิงชรามือไม้อ่อนหน้ามืดเย็นเยียบรวบรวมกำลังสุดท้ายวิ่งเข้าครัวคว้ามีดผ่ายโหยคู่กรรมโชคดีที่นางตื่นยังดิ้นอยู่และโชคดีที่ทั้งบ้านไม่มีเก้าอี้สักตัวให้คนท้องรองตัวขึ้นผูกคอกับคือแกจึงตัดเชือกทันเยรวยน้ำตานองหน้าตนผิดเองที่เกิดมาจนผิดที่ทิ้งคนสติไม่สมประกอบแล้วก็เด็กในท้องเอาไว้กับความหิวโหยรอยเขียวช้ำที่ลำคอของนางตื่นคงตราตรึงไปอีกนานแวบหนึ่งหญิงชราอยากชวนตายพร้อมกันให้รู้แล้วรู้รอดแต่เด็กในท้องของนางตื่นนั่นเล่าเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่คิดได้ดังนั้นยายรวยจึงวิ่งออกไปตะโกนหน้าบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยนางตื่นบันทีไม่ถึง5นาทีบ้านซอมซ้อของแกก็เต็มไปด้วยผู้คนใครต่อใครลุมถามแกจนเวียนหัวพอสุดนั่งพิงฝาบ้านแกก็เริ่มคิดอยากตายขึ้นมาอีกขั้นพอใครบางคนจ่อหลอดยาดมให้ตรงรูจมูกยายรวยก็สูดเข้าปอดแล้วก็คิดเออเนาะข้าจะตายไปทำไมใครต่อใครก็มากันเต็มบ้านสับปะรังเคแสดงว่านางตื่นกับข้าเนี่ยมันก็คนเหมือนอย่างเขาเพราะฉะนั้นข้าจะต้องไม่ตายนางตื่นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยรถกู้ชีพยายรวยไม่ทันรู้หรอกว่าเพื่อนบ้านคนไหนโทรหา1669ให้แกหญิงชราได้แต่ถามคนน้นคนนี้ว่าใครเนาะช่างดีกับแกเพียงนี้แต่ก็ไม่มีคำตอบแต่บางคนบอกยายรวยว่าได้ยินใครบางคนโทรเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมด้วยคนแทบทั้งหมู่บ้านมากองกันอยู่ที่บ้านของหญิงชรายกเว้นลูกหลานของลุงอินกับรองเรินหลายคนบ่นเสียดายที่พวกนั้นไม่มาไม่งั้นอาจได้ดูมวยฟรีเยรวยหันหารองเรินกับลุงอินแต่ก็ไร้เงาคนทั้งคู่เช่นกันรถแห่หาเสียงยังวิ่งไปมาบนถนนกลางหมู่บ้านเยรวยได้ยินหลายคนเปลี่ยนความจอแจเรื่องอีตื่นมาเป็นเรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ใครบางคนพูดถึงปลากระป๋องเรื่องการแย่งชิงเขตดงยาโหยจากนั้นจึงค่อยๆเงียบลงแล้วก็ห่างออกไป

บ้านซอมซอกกลับมาเงียบงันเสียงรถหาเสียงดังแว่วฝ่าดงยาโหยยายรวยนั่งมองฝ่ามือดำด่างโถเอ้ยนางตื่นเอ้ยข้าสงสารเองเหลือเกินเองไม่น่าทำอย่างนี้เลยถ้าเองตายขึ้นมาก็อดกินปลากระป๋องรถหาเสียงใกล้เข้ามายายรวยน้ำตารื้นเป็นน้ำตาที่ทั้งเศร้าใจแล้วก็แซมความหวังอย่างน้อยการเลือกตั้งที่จะมาถึงคงช่วยให้ได้สมาชิกสภาอบต.ดีๆเข้ามาช่วยผ่อนปรนความทุกข์ยากของนางตื่นกับแกได้บ้างส่วนแกจะเลือกใครระหว่างหลวงอินกับลองเรินหรือว่าถ้ามีช่องไม่เลือกใครแกอาจจะกาช่องนั้นเหมือนอย่างคราวเลือกตั้งส.ส.เมื่อ2ปีก่อนเยรวยบอกตัวเองว่าชีวิตวัย72ปีของข้ามีสิทธิ์คิดดูก่อนฟ้าครึ้มฝนตั้งเขานกว่อนหาแมลงเนื้อดงยาโหยรถหาเสียงเล่นผ่านหน้าบ้านยายรวยฟังไม่ชัดว่าเป็นของลองเรินหรือว่าของหลวงอินหรือว่าผู้สมัครรายอื่นนางตื่นหลับไปแล้วหลังจากให้นมลูกหญิงจรามองทารกเพศหญิงตัวแดงเหมือนลูกหนูจมูกปากจิ้มลิ้มที่กำลังพริ้มตาในอ้อมอกของแม่ผู้ปัญญาอ่อนหญิงชราคิดว่าถึงแม้แกอาจจะมีลมหายใจอีกไม่นานและนางตื่นล้านสาวจะไม่มีสิทธิ์กากบาทเลือกใครเพราะว่าสติมันไม่สมประกอบแต่ว่าทารกหญิงในอ้อมกอดของมันจะเติบโตขึ้นทดแทนก่อนตายแกจะดูแลชีวิตน้อยๆให้ดีที่สุดเท่าที่มือเปื้อนยางยาหวยของแกจะทำได้หญิงวัย72กระย่องกระแย่งถือเสียมสนิมเขลอไปหน้าบ้านยาหวยเม็ดสุดท้ายที่เก็บไว้แกจะปลูกมันให้งอกงามด้วยมือของแกเอง

0: เราก็ได้จบลงแล้วค่ะและเช่นเดียวกันกับเวลาของทางรายการที่หมดลงแล้วเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความ

0: ผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเหตุเครนล้มบนถนนพระราม2เกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มด้านกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างาน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงอุบัติเหตุเครนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2ว่าจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงและส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทางนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งอพยพประชาชนในรัศมี30เมตรหลังพบถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มพร้อมเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมกล่าวว่ากรุงเทพมหานครจะดูแลสถานการณ์โดยรอบดูว่าอัตราน้ำที่รั่วเข้าไปในอุโมงค์หรือมีดินเพิ่มขึ้นเพียงใดอัตราการซุดตัวของดินรอบนอกเพื่อดูว่ามีความเสียหายเพิ่มขึ้นหรือไม่โดยผู้รับเหมาแนะนำให้ทำการตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุและจะต้องอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกซึ่งมีอยู่3อาคารรวม60คนโดยจะให้ออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้ยังมีการตั้งศูนย์บัญชาการบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อประสานงานอำนวยการเหตุการณ์จากการตรวจสอบพบว่าถนนประชาธิปกทรุดตัวเพิ่มขึ้นแต่เริ่มทรงตัวจึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยได้ปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่รวมเป็นระยะทางกว่า200เมตรเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนไม่ให้อาคารพาณิชย์ถล่มลงมาโดยใช้เครื่องมือตรวจวัดการทรุดตัวของผิวถนนและอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่อง ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: คณะทำงานตรวจสอบโกงการทุจริตสอบท้องถิ่นเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลโดยจะเร่งสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรี
7: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นโดยกำหนดให้คณะทำงานภายใต้การกำกับของนายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปผลภายใน20วันก่อนเสนอรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีภายใน30วันพร้อมกันนี้พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องราว 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมเช่นนางสาวส้มนายกฤตนายกเทศมนตรีตำบลควนลังจังหวัดสงขลาและผู้สอบติดข้าราชการจังหวัดพังงาซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: มประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่พร้อมเดินหน้าโครงการแก้ปัญหาระยะยาว128โครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจ

0: ไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: รัฐบาลยืนยันไม่มีการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่เตรียมเดินหน้าโครงการเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวจำนวน128โครงการวงเงิน 45,700 ล้านบาท
4: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาอาจทำให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยว่าข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ได้นำเรื่องนี้เข้าสู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เป็นวาระพิเศษเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยงานรัฐภาคเอกชนจังหวัดและหน่วยงานปฏิบัตินำข้อมูลจริงมาพิจารณาร่วมกันย้ำว่าในการประชุมกรอ.ไม่ได้มีการปัดงบประมาณแต่เป็นการวางระบบป้องกันน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยข้อเสนอวงเงิน 99.5 ล้านบาทที่มีการรายงานนั้นเป็นแผนระยะเร่งด่วน9รายการที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือกกต.สงขลาเสนอมามีบางรายการที่อาจจะซ้ำซ้อนกับแผนงานของหน่วยงานหลักที่มีการเสนอโครงการงบประมาณไว้ก่อนแล้วให้นำไปทบทวนและเสนอเข้ามาอีกครั้งและในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานพนิชนาถฝันแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
3: กรมชลประทานวางแผนปรับปรุงประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเพิ่มระดับกักเก็บบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที
5: ่นายรามสิงห์หาโสภิตนายอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรีจัดโดยกรมชลประทานที่โรงแรมปัตตาเวียอำเภอปราณบุรีมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวนกว่า120คนเพื่อชี้แจงความเป็นมาเหตุผลความจำเป็นและวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงโครงการโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีอายุการใช้งานนานกว่า44ปีทำให้ประสิทธิภาพชลประทานลดลงจากสภาพการเพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นและการขยายตัวของเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำในพื้นที่จึงต้องมีการทบทวนในหลายด้านและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยและรักษาระบบนิเวศธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่ประเทศไทยเหลือประชากรโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาเพียง14ตัวอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูญพันธุ์อย่างมากขณะที่การก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต้องอยู่ภายใต้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่การอนุรักษ์
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัตน์สวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์โลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาว่าปัจจุบันถูกจัดสถานภาพบัญชีแดงขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติอยู่ในระดับใกล้สูญพันธุ์อย่างมากเพราะประชากรเหลือน้อยและอยู่ในภาวะวิกฤตถือเป็นประชากรกลุ่มสุดท้ายของทะเลสาบสงขลา จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองและฟื้นฟูถิ่นอาศัยควบคู่กับการลดภัยคุกคามทุกมิติโดยการตายของโลมาอิรวดีสาเหตุมาจากการติดเครื่องมือประมงโดยเฉพาะอวนแต่หลังจากดำเนินมาตรการขอคืนอวนปลาบึกส่งผลให้อัตราการตายจากเครื่องมือประมงลดลงปัจจุบันได้ศึกษาสาเหตุเชิงลึกควบคู่กับการฟื้นฟูถิ่นอาศัยลดภัยคุกคามและติดตามประชากรต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการอยู่รอดและการฟื้นตัวของโลมาอิรวดีในระยะยาวส่วนโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่ที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษจึงต้องมีแผนทำโครงการอนุรักษ์พันธุ์โลมาอิรวดีควบคู่ไปด้วยเพราะปัจจุบันทั่วโลกเหลือเพียง5ประเทศที่มีโลมาสายพันธุ์นี้ส่วนไทยเหลืออยู่เพียง14ตัวดังนั้นการก่อสร้างโครงการต้องทำควบคู่กับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้งกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดในเครือข่ายที่รับสัญญาณนะครับขอบคุณมากทีเดียวรวมทั้งผู้ชมที่ต้องการชมทาง Facebook Live นะครับคุณหมอไลฟ์สดอยู่นะครับทาง Facebook ก็เข้าชมได้เลยนะครับเป็นเพื่อนคุณหมอมกรเป็นเพื่อนผมก็แชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปชมใน Facebook ได้คู่ขนานกับภาควิทยุไปส่วนว่าจะต่อหลังจากภาควิทยุจบแล้วจะต่อหรือไม่ต่อต่อแค่ไหนเดี๋ยวค่อยคุยกับคุณหมอมาก่อนแล้วกันเนาะคืนนี้ฟุตบอลก็ตีสามโอ้จะอดนอนดูดีไหมเนี่ยเป็นคู่ที่น่าลุ้นซะด้วยนะฝรั่งเศสกับโมร็อกโกเดี๋ยวต้องถามคุณหมอคุณหมอจะอดนอนหรือเปล่าคุณหมอมาก่อนสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: เฟซบุ๊กไลน์เสื้อสีขาวใช่ไหม
3: ใช่ฮะ
2: โอเคโอเคครับคืนนี้ตีสามคุณหมอตามป่ะตามข่าวมั้งป่ะ
3: กำลังชั่งใจอยู่นะฮะว่าจะดูดีไหม
2: ดึกดึกบอกว่าต้องดึกต้องบอกว่าดึกโคตรแต่ว่าน่าดูมากใช่
3: ฝร
2: ั
3: ่งเศสเนี่ยโอ้โหแบบฟอร์มเยี่ยมจริงนะฮะ
2: ครับแต่งหนึ่งแต่งหนึ่ง
3: แต่ร่างกายชักเริ่มไม่ไหวแล้วฮะพี่บุโรฮะตอนเนี้ย
2: นั่นน่ะสิ
3: ดูกันจนแบบเบอร์หมดแล้วฮะยอมเมื่อคืนเนี่ยรู้สึกมีความสุขมากมันไม่มีบอลเตะนะฮะ
2: หลับสบาย
3: ไม่ต้องหวาดระแวงเมื่อคืนเป็นคืนที่ผมนอนเต็มอิ่มตั้งแต่บอลโลกมาเนี่ยเป็นคืนที่นอนอิ่ม
2: เออคือไม่ต้องพะวงไม่ต้องคิดอะไรเลยว่าคือมันไม่มีสมองปลอดโปร่งไปเลย
3: คิดเลยก็เป็นเวรเป็นกรรมอะไรไม่ร
2: ู้นะคนชอบอะคนชอบ
3: คนชอบ
2: คนชอบ
3: ก็คู่ที่ล่าสุดที่ดู
2: อาร์เจนตินากับอียิปต์โอ้โหผมคิดว่าแชมป์เก่ากลับบ้านเก่าแล้ว
3: ไม่ได้ดูนี่พลาดนะ
2: ผมว่าต้องหาทางไปกลับไปดูนะสนุกสนุก
3: นะก็นานๆเนาะคือเมสซี่เนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของเขาแหละ
2: ใช่ใช่คร
3: ับก็จริงๆเนี่ยความเก่งของเมสซี่เนี่ยจริงๆเนี่ยมีเรื่องมาเล่าก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพแน่นกันนะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาทักษะชีวิตเนี่ยจริงลิโอเนลเมสซี่เนี่ยเป็นคนตัวเล็กมากนะฮะ
2: เออคนเขาบอกคนตัวเล็กแล้วก็ไม่ทำไมเด็กๆไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่
3: ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยฮะ
2: อ่
3: อนแอแบบปวดกระดูกไม่ดีอะไรเงี้ย
2: ขี้โรคอ่ะ
3: เขามีความมุ่งมั่นนะแล
2: ้
3: วก็สิ่งที่ทำให้เขาเก่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องเบสิกธรรมดานี่แหละครับฝึกทักษะธรรมดาการจับบอลเลี้ยงบอลการทรงตัวแต่มันมีความทำมากกว่าคนอื่นอ่ะแล้วมันเดี๋ยววันเหลือวันหลังจะเล่าให้ฟังผมอ่านแล้วผมยังอึ้งเลยว่าเออทำไมเราก็ดูมันธรรมดาเนาะ
2: เ
3: มสซี่เนี่ยบางทีเราเห็นเนี่ยเหมือนกับเดินด้วยพี่บรม
2: ใช่ใช่ใช่
3: เดินด้วยเมสซี่เนี่ยเหมือนเดิน
2: เขาจะมีเขาจะมีจังหวะเขาจะมีจังหวะเดินเดินหยุดหยุดเดินวิ่งวิ่งหยุดหยุด
3: พักหนึ่งไปอยู่หน้าประตูแล้วนะฮะเขาทำได้ยังไงเดี๋ยววันหลังจะเล่า
2: วันหลังวันหลังได้ครับได้ครับ
3: ครับผมวันนี้นำเรื่องสุขภาพมาฝากนะครับเป็นข่าวของสถาบันโรคทรวงอกฮะนะครับตอนนี้สถาบันโรคทรวงอกนำเทคโนโลยีนะครับที่ชื่อว่าโฟตอนเคาน์ติ้งซีทีนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงนะครับมายกระดับการรักษาโรคหัวใจและปอดนะครับจากการ การลงพื้นที่ของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับเข้าเยี่ยมชมสถาบันโรคทรงอกนะครับโดยได้กล่าวว่าสถาบันโรคทรงอกกรมการแพทย์เนี่ยเดินหน้ายกระดับระบบบริการทางการแพทย์โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและปอดนะฮะโดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในสังกัดกรมการแพทย์ที่ให้บริการเครื่องโฟตอนเคาน์ติ้ง CT หรือว่า PCCT นะฮะซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยโรคหัวใจและโรคปอดให้เห็นรายละเอียดของหลอดเลือดและเนื้อเยื่อได้ชัดเจนขึ้นนะ
2: ครับ
3: ลดปริมาณรังสีและสารทุกรังสีที่ผู้ป่วยได้รับในหลายกรณีส่งผลให้แพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวเพิ่มเติมว่าโฟตอนเคาน์ติ้ง CT เป็นนวัตกรรมเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการตรวจจับและนับโฟตอนของรังสีเอ็กซ์โดยตรงนะซึ่งจะแตกต่างจากเครื่อง CT แบบดั้งเดิมที่ต้องแปลงรังสีเอ็กซ์เป็นแสงก่อนตรวจจับส่งผลให้ได้ภาพที่มีความละเอียดสูงลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความสามารถในการแยกแยะชนิดของเนื้อเยื่อทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับเหมาะสำหรับการตรวจหลอดเลือดหัวใจนะหรือว่า coronary CT angiography เทคโนโลยีโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ช่วยเห็นรายละเอียดของหลอดเลือดหัวใจได้อย่างคมชัดนะฮะสามารถประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบคราบไขมันและหินปูนรวมถึงการประเมินภายในขดลวดค้ำยันหลอดเลือดได้ดียิ่งขึ้นนะฮะลดข้อจำกัดจากแคลเซียมที่อาจจะบดบังรอยโรคเพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำนะครับในด้านโรคปอดและหลอดเลือดในปอดโฟตอนเคาน์ติ้ง CT ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินความผิดปกติของเนื้อปอดและหลอดเลือดเช่นภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดปอดนะฮะหรือ pulmonary embolism และโรคผังผืดของเนื้อเยื่อปอดได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาและติดตามการรักษาผู้ป่วยนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขก็มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมลดความเดือดร้อนด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพของการรักษาประเทศไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนะครับก็อันนี้เอามาฝากเพราะว่ามันมีไม่กี่แห่งในประเทศที่ทำได้นะ
2: ครับ
3: เพราะอันนี้เป็นเรื่องของกรมการแพทย์น
2: ะคร
3: ับซึ่งกรมการแพทย์ก็ของสปอเราก็ส่งต่อผู้ป่วยไปอยู่แล้วคือเครื่องเนี้ยจริงๆก็เป็นเครื่อง CT โดยใช้รังสี X นะครับเพียงแต่ว่านวัตกรรมมันง่ายๆคือมันจะเห็นภาพชัดขึ้นนะ
2: คร
3: ับที่ผมเล่าในสัปดาห์ที่แล้วอ่ะ CT สแกนอ่ะมันจะเห็นเนื้อเยื่อแบบรวม
2: ๆ
3: มันไม่สามารถจะแยกได้ว่าโอ้อันนี้มันเส้นเลือดเส้นเล็กแล้วข้างในเส้นเลือดมันเห็นอะไรแบบเนี้ยฮะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเราจะดูแบบเนี้ยบางทีอาจจะต้องชิปไปทำ MRI นะฮะแต่อันเนี้ยเป็น CT สแกนใช้รังสี X เหมือนกันแต่มันจะชัดขึ้นเพราะนั้นมันจะเห็นไอ้ตัวคราบตะกอนของหลอดเลือดนะฮะที่มันอยู่ในหลอดเลือดทั้งหัวใจและจริงๆในสมองก็ดูได้นะแต่หัวใจเนี่ยมันจะเห็นชัดกว่าหัวใจกับปอดอ่ะนะครับเพราะนั้นการเอาเครื่องนี้มาช่วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยและการรักษาเนี่ยมันทำได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะดูว่าเส้นเลือดมันอุดตันใช่ไหมเราก็ต้องไปฉีดสีมันต้องไปฉีดสีแล้วก็เอาไปเข้าเครื่องแล้วก็ดูว่าไอ้เส้นตรงไหนมันอุดตันแต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีอันนี้ได้เนี่ยมันจะสามารถเห็นได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งอาจจะลดการทำอัตการที่มันเกิดการบาดเจ็บได
2: ้
3: นะฮะเพราะว่าการเข้าเครื่อง 4G มันไม่ต้องเจ็บตัวไงใช่ไหมฮะก็เป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งนะครับท่าน
2: โรงพยาบาลโรคทรวงอกตรงแคลลายใช่ไหม
3: ตรงแคลลายคร
2: ับแต่โรงพยาบาลตรงนี้เขาเด่นรักษาอะไรคุณหมอ
3: ก็เป็นการดูแลโรคภายในทรวงอกอ่ะตามชื่อเลยส่วนใหญ่ก็หัวใจกับปอด
2: หัวใจปอดทรวงอกทั้งหลายเนี่ยนะในทรวงอกทั้งหลาย
3: ใช่ครับ
2: แล้ว
3: หัวใจลูกปอด
2: โรคทั่วไปเขารับอ่ะ
3: โรคทั่วไปก็เห็นมีด้วยนะฮะ
2: หรอ
3: เห็นมีด้วยมีเรื่องของความดันเบาหวานในพวกนี้ด้วยแต่ว่าคือหลักๆเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลของกรมการแพทย
2: ์ของกรมการแพทย
3: ์ใช่ครับของกรมการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทาง
2: เป็นหลักโอเคอ
3: ย่างของกระทรวงสาธารณสุขเวลามีปัญหาโรคพวกนี้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน
2: อ
3: ่ะ ผีส่งไปก็จะไปที่นี่แหละ
2: น
3: ะครับจะผ่าตัดเอาก้อนในทรวงอกออกอะไรเงี้ยผ่าตัดที่มันค่อนข้างซับซ้อน
2: ชำนาญชำนาญโรคในทรวงช่องในช่องอกทรวงอกเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
2: โอเคครับครับผมครับต่อเลยครับคุณหมอครับ
3: ปรึกษาดูได้แต่อกหักไม่ต้องไปนะฮะอกหักไม่ต
2: ้
3: องไป
2: อกมันหักกันรักษาที่ทรวงอกไม่ได้เหรอเนี่ยยังไงกันเนี่ยยังไงกัน
3: อกหักต้องหาคนมาดาม
2: ต้องหาคนมาดาม
3: ต้องหาหมอนโดเรมอน
2: โอเคครับโอเคครับ
3: ครับผมครับโอเคเรื่องพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้จะมาคุยเรื่องโรคนี้ให้ฟังนะฮะพอดีผมเพิ่งมีคนไข้คนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายเนาะอายุประมาณสัก50กว่าไป60เนี่ยแล้วมาด้วยอาการแบบสมองเสื่อมอย่างรวดเร็วฮะอยู่ดีคือเป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนภายในระยะเวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับจากที่เคยแบบรู้เรื่องทำงานได้แข็งแรงกลายเป็นเริ่มตอนแรกก็ลืมก่อนนะฮะลืมความจำระยะสั้นนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มทำงานไม่ได้แล้วอะไรที่เคยทำได้ก็ทำไม่ได้นะครับนอนทั้งวันพฤติกรรมเปลี่ยนนะครับกลางคืนมีสับสนนะฮะเริ่มมีอาการแบบเดินเตะนะฮะเดินเซมองเห็นภาพซ้อนกล้ามเนื้อกระตุกกล้ามเนื้อแข็งเกร็งไปหมดเลยนะครับก็คุณหมอก็ดูตอนแรกก็งงๆเนาะงงๆว่าเป็นอะไรก็เลยนึกว่าคิดว่าเป็นเส้นเลือดสมองตีบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่ามีเหมือนเป็นอาการเดินเซด้วยก็เอาขึ้นมานะคนหมอที่ดูแลก็ดูแล้วบอกไม่น่าใช่อ่ะนะครับก็จัดการคือปกติเนี่ยถ้าเป็นอาการสมองมีอาการทางสมองแบบเนี้ยนะฮะเรามักจะไม่ได้นึกถึงโรคหลอดเลือดสมองตีบหรอกครับเพราะอย่างที่เรียนฮะโรคหลอดเลือดสมองตีบเนี่ยหรือแตกเนี่ยมันจะเป็นอย่างรวดเร็วกว่านี้เลยคือเป็นเฉียบพลันเลยนะฮะตอนเช้าปกติตอนบ่ายเป็นแล้วแล้วเวลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นแบบแพทเทิร์นของสมองที่เสียไปนะครับอ่อนแรงเป็นซีกเป็นข้างอะไรแบบนี้เนาะแต่ว่าเคสเนี้ยจะเห็นว่าเขาค่อยๆเป็นภายในระยะเวลา1เดือนจากคนปกติกลายเป็นความจำเสื่อมพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงซึมแข็งเกร็งนอนติดเตียงแบบเนี้ยนะครับรูปแบบแบบเนี้ยจะไม่ใช่เส้นเลือดสมองตีบแน่แต่ว่าโรคที่เราอาจจะนึกถึงในกลุ่มเนี้ยก็อย่างเช่นติดเชื้อในสมองนะฮะติดเชื้อในสมองอันเนี้ยเจอได้เช่นเป็นพวกไข้สมองอักเสบนะคร
2: ับ
3: หรือได้รับสารพิษได้รับสารพิษหรือเป็นพวกกลุ่มภูมิต้านทานตัวเองไปทำให้สมองมันเกิดการอักเสบขึ้นมาซึ่งกลุ่มพวกนี้เราจะเจอบ่อยกว่านะครับแล้วก็อีกโรคหนึ่งเนี่ยซึ่งเจอน้อยมากนะครับเจอประมาณแบบหนึ่งในหลายล้านนะครับก็คือโรค CJD Creutzfeldt-Jakob disease นะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าโรควัวบ้าฮะพี่บ
2: ร
3: ม
2: เคยได้ยินเคยได้ยินใช่
3: โรควัวบ้าที่เมื่อที่สัก10ถึง20ปีที่แล้วอ่ะที่แบบว่าจากอังกฤษเนาะทำให้ประเทศไทยเราแบบพดนำเข้าเนื้อวัวจากอังกฤษแบบจำได้อังกฤษหรืออเมริกานี่แหละนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นดิฟเฟอเรนเชียลอันท้ายๆซึ่งไม่ค่อยเจอนะปรากฏว่าเคสเนี้ยก็ไม่แน่ใจคุณหมอก็เลยส่งไปที่สถาบันประสาทวิทยานะครับก็ไปทำการหาสาเหตุเพิ่มเติมต่อก็ปรากฏว่าการตรวจน้ำไขสันหลังเนี่ยเฉลยออกมาแล้วนะว่าเคสเนี้ยเป็นโรค CJD ฮะหรือว่าคุณเบลจากขอบดีซีคือผมไม่อยากใช้คำว่าวัวบ้าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีสาเหตุเดี๋ยวจะมีเหตุผลนะครับก็จะเล่าโรคนี้ให้ฟังแล้วกันถึงแม้ว่าจะเจอไม่บ่อยนะครับเจอไม่บ่อยแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีนะครับเพราะว่านานๆเจอจริงนะครับ CJD คืออะไรนะครับชื่อจริงเขาชื่อเป็นชื่อคนนะฮะคุณเบลจากขอบดีซีนะครับเป็นโรคของเขาเรียกว่าไพออนดีซีไพออนคืออะไรไพออนไม่ใช่เชื้อโรคนะฮะไพออนเนี่ยมันเป็นโปรตีนนะครับที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละอยู่ในเนื้อเยื่อเราเนี่ยโดยเฉพาะสมองเซลล์ประสาทนะครับปกติเนี่ยไอตัวไพออนที่เป็นเซลลูลาร์ไพออนเนี่ยปกติเนี่ยมันจะทำหน้าที่ในการค้ำจุนเซลล์สมองเซลล์ประสาทให้แข็งแรงนะฮะและทำให้เซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ย มันนำกระแสประสาทได้ดีคือเป็นองค์ประกอบเสริมอะทำให้การทำงานของสมองเนี่ยมันปกติแต่การเกิดโรคเนี่ยครับปรากฏว่าไอตัวโปรตีนไพออนเนี่ยมันเกิดสิ่งกระตุ้นบางอย่างอะมันทำให้เกิดการพับของตัวโปรตีนเนี่ยผิดปกติไปเช่นของเดิมมันเคยพับแบบเรียงเป็นสวยเลยอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันเอาไปใช้งานได้ปรากฏว่าคราวนี้มันพับยู่ยู่ยี่ยี่โยเยนะครับมันเอาไปใช้ไม่ได้เพราะมันเอาไปใช้ไม่ได้มันกลายเป็นโปรตีนขยะนะครับแล้วโปรตีนขยะเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ไปสะสมในสมองฮะพอมันไปสะสมในสมองปุ๊บมันทำให้สมองเนี่ยเกิดการฝ่อและเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนกีบข้างแล้วก็สมองส่วนทางด้านในนะครับซึ่งสมองทั้ง3ส่วนเนี้ยมันจะทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิดนะฮะความจำการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเพราะนั้นการดำเนินโรคเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเร็วเลยคนไข้ก็จะแสดงอาการอย่างที่เรียนเนี้ยก็คือเป็นที่สมองส่วนหน้ากับสมองส่วนข้างเนี่ยก็จะมีอาการดีเมนเทียหรือสมองเสื่อมนะครับอาการจะเหมือนคนสมองเสื่อมเลยแต่ว่าเป็นเร็วมากเป็นตั้งแต่เริ่มเป็นจนถึงไม่รู้เรื่องเนี่ยภายในระยะเวลาเป็นเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพอมันไปสะสมในส่วนที่เป็นตรงเรียกว่าเบซอลเพนเครียสนะครับซึ่งมันจะเป็นสมองส่วนทางด้านในเนี่ยก็จะทำให้คนไข้เนี่ยมีการแข็งเกร็งนะครับมีอาการคล้ายๆคนจะเป็นพาร์กินสันนะแต่จะเป็นสองข้างแล้วการดำเนินโรคก็จะเร็วนะฮะนอกจากนี้แล้วยังอาจจะทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อเก่งแล้วก็กระตุกบางคนอาจจะมีอาการชักได้นะครับซึ่งสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิด CJD เนี่ยมันมี4กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรียกสปอร์ดิกนะกลุ่มนี้จะเจอมากที่สุดก็คือไม่รู้สาเหตุฮะอยู่ดีๆเกิดเองเลยอยู่ดีๆโปรตีนในตัวไพออนเนี่ยมันพับผิดปกติขึ้นมาซะอย่างนั้นนะโดยเราไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาที่จะเจอมากที่สุดคือ85-90% นะฮะประเภทที่2คือ familial CJD อันนี้จะเกิดจากยีนนะฮะยีนที่ชื่อว่า PRNP ยีนเนี่ยผิดปกตินะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยมักจะเจอในครอบครัวที่เป็นลักษณะเด่นหรือจะเจอในทุกเจเนเรชันนะฮะของครอบครัวอันนี้จะเจอ 10-15% เป็นจากพันธุกรรมประเภทที่3เขาเรียก iatrogenic CJD นะครับก็คือเกิดจากการรักษาทางการแพทย์นะซึ่งเกิดได้น้อยนะเช่นการผ่าตัดเปลี่ยนต้อกระจกนะครับการเครื่องมือผ่าตัดที่ฆ่าเชื้อไม่เพียงพออย่างเป็นต้นนะครับแล้วก็อันดับที่4เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยเขาเรียกแวร์เหรียญ CJD นะครับอันนี้จะเกิดจากการกินเนื้อวัวที่ติดนะครับที่bovine spongiform encephalopathy นะครับก็คือแมสคาวดิซิสคือโรควัวบ้านนั่นเองก็คือวัวเนี่ยมันเป็นโรคนี้ได้นะครับแล้วพอคนไปกินก็จะเอาไอตัวโปรตีนเนี่ยเข้าร่างกายก็กลายเป็นแวร์เลียน CJD แต่ต้องบอกว่าที่ผมไม่อยากเรียกว่าโรคนี้ว่าโรควัวบ้าเพราะว่าสาเหตุเนี้ยมันเจอน้อยกว่าอันอื่นนะฮะแล้วก็เจอน้อยกว่าที่เรามักจะเจอบ่อยๆก็คือสปอร์ดิก CJD ก็คือเป็นเองโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียกโรคเนี้ยว่าโรค CJD มากกว่าจะเรียกว่าโรควัวบ้าพอไปเรียกว่าโรควัวบ้าแล้วมันจะกลายเป็นว่าโอ้โหเกิดความแตกตื่นว่าห้ามกินเนื้อวัวทั้งที่จริงมันเจอร้อนแน่นะครับทีนี้การวินิจฉัยทำอย่างไรส่วนใหญ่คุณหมอเนี่ยจะต้องวินิจฉัยแยกโรคก่อนครับอย่างที่เรียนก็คือเราจะต้องรักษาหาโรคที่สามารถที่จะรักษาได้ก่อนเช่นสมมติว่าเป็นจากติดเชื้อไวรัสขึ้นสมองเนี่ยก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสนะฮะถ้าเป็นภูมิต้านทานทำลายตัวเองก็ต้องใช้สเตียรอยด์ซึ่งอาจจะทำให้คนไข้ดีขึ้นนะครับแล้วก็การวินิจฉัยหลักอันนึงก็คือเขาจะเอาน้ำไขสันหลังนะฮะไปตรวจนะครับเขาเรียกทางไบโอมาร์เกอร์นะครับที่เรียกว่า real time quaking induced conversion นะฮะซึ่งจะมีความไวและจำเพาะสูงมากซึ่งเคสเนี้ยก็วินิจฉัยนะครับจากเอาน้ำไขสันหลังเนี่ยไปตรวจทีนี้ถ้าเจอว่าเป็นแล้วทันอย่างไรต้องเรียนว่าโรค CJD เนี่ยรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วที่สำคัญคือมันจะทำให้สมองจะทำให้คนไข้เนี่ยอยู่ในสภาพที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับเหมือนคนเป็นสมองเสื่อมระยะท้ายอ่ะ นะครับก็คือจะนอนเฉยแล้วไม่รู้เรื่องแล้วข้าวไม่กินช่วยตัวเองไม่ได้เพราะสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยก็มักจะเสียชีวิตจากสภาวะแทรกซ้อนนะเช่นติดเชื้อที่ปอดติดเชื้อในกระแสเลือดนะครับการขาดสารอาหารทำให้จังหวะของหัวใจการเต้นผิดปกติไปพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนซึ่งโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับก็อัตราการเสียชีวิตนี่ก็จะเร็วมากนะครับประมาณสัก6เดือนนับจากที่เริ่มเป็นนะครับก็เป็นโรคที่เจอไม่บ่อยฮะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยการรักษาก็มักจะทำแค่การรักษาตามอาการเท่านั้นเองนะฮะให้ยาถ้าชักก็ให้ยากันชักถ้ามีกระตุกก็ให้ยาลดเก่งกันกระตุกแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นเทคโนโลยีปัจจุบันนี้นะครับก็เอามาฝากแล้วกันนะครับถือว่าเป็นความรู้ประดับไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยแต่สิ่งที่เราเจอบ่อยกว่าเนาะก
2: ็
3: คือนี่แหละอาการสมองเสื่อมนะฮะพาร์กินสันอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้ถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอซะซึ่งมันจะมีแนวทางในการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับ
2: ก็
3: มาฝากครับสำหรับ CJD ครับผม
2: โอเคเท่านี้ใช่ไหมเบรกเลยนะ
3: เดี๋ยวเรื่องพูดไลฟ์ช่วงไลฟ์นะครับ
2: มีแล้ว
3: จะคุยเรื่องแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงไหมครับ
2: แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูง
3: ครับปัจจุบันเนี่ยมันมีการอัปเดตไกด์ไลน์เนาะว
2: ่
3: าเมื่อไหร่ต้องใช้ยาใช้ยากลุ่มไหนดีแล
2: ้
3: วคุมอาหารเนี่ยมันควรจะต้องทำอย่างไรแล้วเราจะหยุดยาความดันได้ไห
2: ม
3: ช่วงไลฟ์มีคำตอบ
2: โอ้น่าสนใจมากน่าสนใจเพราะความดันเนี่ยเป็นกันเยอะนะเป็นกันเยอะอาจารย์หมอมีแนวทางในการดูแลโรคความดันซึ่งเป็นข้อมูลใหม่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์สดนะครับทาง Facebook ของคุณหมอมากรจะไลฟ์สดต่อเนื่องไปอีกนะภาควิทยุจบแล้ว Facebook ไลฟ์คุณหมอไม่จบครับไลฟ์ต่อไปให้ความรู้แล้วใครมีคำถามก็ถามในภาค Facebook ไลฟ์ของคุณหมอได้เหมือนเดิมนะครับอ่ะพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเบอร์เดิมครับ02-290-0473ชั่วโมงของคุณหมอมากรขอเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะเป็นคำถามเกี่ยวกับแพทย์แผนปัจจุบันนะ02-290-0473อ่ะพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: เปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
5: ดีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศรเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
4: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
5: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
4: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศร
6: ฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรแก้หวัดเจ็บคอมี4กลไกต้านไวรัสฟ้าทลายโจรป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์ลดการแบ่งตัวช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัสฟ้าทลายโจรอภัยภูเบศรปลอดสารเคมีเกษตรอินทรีย์มาตรฐานการผลิตสากลทำมานานกว่า20ปีหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปสั่งซื้อโทร0957637945มั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร
7: Thank you.
2: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศครับฝากไว้ด้วยนะฮะผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศตัวใหม่นะจากเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อนะครับอภัยโบนแคร์ยาแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่นะครับแล้วก็ครีมกันแดดนะครับอภัยพรีเมียม UV ชิลนี่ก็เป็นครีมกันแดดตัวใหม่ของอภัยภูเบศนะครับชื่ออภัยพรีเมียม UV ชิลนะครับผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
7: รัชพงศ์สมุทรสาครค่ะ
2: เชิญครับ
7: ค
2: ุ
7: ณเริ่ม
2: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
7: ค่ะสวัสดีคุณหมอด้วยนะคะค่ะฟังประจำเลยค่ะตอนนี้ว่าไม่ทันหมอคนแรกหลับสักที หรือว่าชอบหลับอะค่ะ
2: ไม่เป็นไร
7: เป็นที่ว่าอายุเยอะก็ไม่รู้อะอยากจะถามคุณหมอเรื่องนี้ค่ะเรื่องทะเลเนี่ยค่ะเราไม่มีไข้มีอะไรอ่ะตอนเนี้ยแต่ทำไมจะมีทะเลเรื่อยคะแบบนั้นอ่ะแต่ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรนะคอเคือเป
3: ็
7: นเพราะอะไร
3: ถ้าอธิบายตามกลไกก็คือมันมีการระคายเคืองอยู่ตลอดเวลาร่างกายเลยขับเมื่อออกมาเพื่อปกป้องฮะครับ
7: แล้วกินอะไรหายคะเนี่ยอย่างเงี้ย
3: ก่อนจะไปถามว่ากินอะไรหายก็ต้องสาเหตุก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการระคายเคืองมันคืออะไรส่วนใหญ่มันก็เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากเช่นฝุ่นละอองอากาศนะฮะพวกนี้อาหารหรือภูมิแพ้ก็คือถ้าเป็นบ่อยๆอ่ะมันก็เป็นภูมิต้านทานของร่างกายนะครับบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้
7: นะคะแต่เนี่ยนะจะทานผักประจำเลยอ่ะ
3: ก็ทานผักก็ไม่ได้บอกว่าพี่จะไม่ได้เป็นภูมิแพ้เนี่ยคนละเรื่องไม่เกี่ยว
7: ค่ะแต่ว่าเป็นความดันต่ำค่ะ
3: ความดันต่ำก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับมีเสน่ห์เยอะฮะครับ
7: หรือคะแต่ว่าร่างกายก็แข็งแรงนะคะถ้าพูดจริงๆร่างกายแข็งแรงแต่บางครั้งก็มีมึนหัวบางครั้งมีมึนหัวถ้าทานยาก็หายอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วพี่ไม่อยากรู้แล้วว่าจะทำไงให้เสลดมันลดลง
7: ใช่
2: โอเคงั้นฟังนะเอาเรื่องเสลดก่อนเนี่ยเพิ่งวนไปไหนโอเคครับ
3: เราคุยเรื่องเสลดกันเลยเพราะนั้นคือโดยลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะของการถ้าผมช่วยมองนะผมคิดว่าเป็นอาการภูมิแพ้นะเป็นอาการภูมิแพ้อากาศแบบนี้ใช่ครับเพราะนั้นต้องไปดูเรื่องสิ่งแวดล้อมก่อนอย่างแรกนะครับที่นอนหมอนมุ้งฝุ่นละอองที่เราอยู่ใกล้ๆกันให้สังเกตถ้ามันมีเสลดเฉพาะตอนกลางคืนนะมักจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องเรานี่แหละนะครับพยายามดูเรื่องฝุ่นละอองอีกอันหนึ่งก็คือพวกอากาศอย่าให้มันเย็นถ้าสังเกตทีไรอากาศเย็นทุกทีเสมหะเยอะทุกทีก็นั่นแหละก็อากาศเย็นทีนี้พอเรารู้ตัวกระตุ้นแล้วอ่ะ
2: เดี๋ยวฟังไปเรื่อยๆก่อน
3: พอเรารู้ว่าอะไรที่ทำให้เสมหะมันกระตุ้นทำให้เสมหะมันออกมาเยอะก็เลี่ยงครับก็เลี่ยงมันทำให้มันดีอีกการหนึ่งก็คือการรักษาปรับภูมิภายในตัวเองนี่แหละการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอก็จะพอที่ได้
7: แต่ออกกำล
3: ัง
7: กายออกประจำเลยนะคะก่อนเนี้ยตอนนี้มันมีเรื่องหลายๆอย่างก็ทำท่าจะเครียดเลยนั่งสมาธิมากกว่าค่ะอยู่ในบ้านนะตอนนี้ไม่ได้ขับรถออกไปออกกำลังกายแล้วเพราะว่ายิ่งมาฟังเรื่องพระโดนรถชนด้วยมันเครียดใหญ่เลย
2: โอเคเข้าเรื่องต่อก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายนะครับ
7: ค่ะ
2: ต้องหาเวลาออกกำลังกายฟังคุณหมอแล้วเข้าใจไหมครับ
7: เข้าใจค
2: ่
7: ะ
2: เข้าใจเนา
7: ะ
2: คุณหมอจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเชิญคุณหมอครับ
3: ก็ประมาณนี้อ้อลองดื่มน้ำเยอะๆลองดูด้วยนะครับดื่มน้ำเยอะๆลองดูครับผม
2: จิบน้ำบ่อยๆจิบน้ำบ่อยๆดื่มน้ำอุ่นยิ่งดีครับ
3: ก็ดี
2: ครับผม
7: ขอบคุณคุณหมอและขอบคุณคุณลมด้วยนะคะ
2: ครับยินดีครับ
7: เนี่ยนั่งสมาธิอยู่นะเนี่ยแล้วก็หลับไปอีก
2: ดีครับดีครับจิตใจจะได้ปลอดโปร่งบริสุทธิ์ดีครับดีครับการนั่งสมาธิถือเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะครับต่อเลยครับท่านที่รออยู่ครับเชิญเอาหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับสายหลุดไปแล้วโทรใหม่นะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับฮัลโหลโทรติดแล้วค่ะฮัลโหลผมตัดสายนะครับไม่รู้ว่าสายมันเป็นไรโทรใหม่นะครับเดี๋ยวภาค Facebook Live สดต่อจากภาควิทยุที่จบลงไปเนี่ยนะฮะคุณหมอจะคุยเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับสวัสดีครับ
8: ฮัลโหลจ้า
2: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สวัสดีจ้าคุณบรรลงคุณหมอเมื่อก่อนจ้า
3: ครับ
8: จ้าแม่อยากถามว่าเวลาไปฉีดวัคซีนมาทำไมมันไข
2: ้เวลาไปฉีดวัคซีนมาแล้วกลับมาทำไมเหมือนเป็นไข้ใช่ไหม
8: จ้ามันเป็นไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ไหม
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวฟังคุณหมอครับ
3: ก็เพราะว่าวัคซีนที่ฉีดไปอะครับมันเป็นเรียกว่าวัคซีนเชื้อเป็นฮะก็คือเชื้อมันยังไม่มันทำให้อ่อนกำลังนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราฉีดไปเนี่ยก็อาจจะมีไข้ขึ้นมาได้และไข้บางทีก็สูงขึ้นนิดนึงด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยก็อาจจะทำให้มีไข้ต่ำๆได้เช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าปกติเนี่ยไข้หลังวัคซีนเนี่ยมักจะเป็นวันเดียวเป็นที่สองวันหลังจากนั้นก็จะปกติซึ่งถือว่าไม่มีอันตรายอะไรนะครับ
8: มันแสบตัวด้วยเป็นไข้เป็นแสบๆนะเป็นแสบๆเป็นออกร้อน
3: ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนได้แต่ว่าผลข้างเคียงพวกเนี้ยถ้าเราชั่งน้ำหนักแล้วคิดว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่เป็นไรครับคุณป้าครับเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นวันเดียวแล้วก็หายก็จบเรื่องไปครับ
8: เป็นสองสามวันแล้วเนี่ย
3: ก็ถ้าสองสามวันไม่หายแสดงว่ามีภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นก็ถ้าไม่หายก็ไปหาหมอจ้ะ
8: จ้าโอ้ถ้าไม่หายไปหาหมอนึกสิกินยาพาราไปก็ไม่หายร้อนตัวอยู
2: ่แทรกซ้อนคืออะไรบ้างครับเล่านิดนึง
3: คือ
2: ไม่ให้คนไข้ที่เป็นว่าแทรกซ้อนมีเป็นอาการอะไรบ้างครับ
8: เป็นเสพตัวร้อนตัว
2: แล้วก็เหมือนเป็นไข้
8: ใช่ไม่ร้อนยังร้อนอย่างกับไฟไหม้อะไรนี่
2: จากวันนั้นถึงวันนี้เริ่มลดลงหรือยัง
8: เริ่มลดลงอยู่
2: โอเคถ้าให้สบายใจก็จะไปปรึกษาคุณหมอก็ได้นะครับ
8: จ้า
2: โอเคครับ
8: จ้าสวัสดีจ้า
2: ครับสวัสดีครับต่อครับมีเวลาอีกประมาณสัก20นาทีที่จะได้ขอคำแนะนำขอคำปรึกษาจากทางคุณหมอมาก่อนนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
9: สวัสดีค่ะคุณมะล่ม
2: จ้า
9: ป้าวันดีค่ะอยากถามเมื่อกี้โทรไปถามไอ้เบอร์จดไม่ทันค่ะจะสั่งยาค่ะ
2: จะสั่งผลิตภัณฑ์ไปผู้เบสใช่ไหม
9: ใช่ค่ะ
2: สั่งตัวไหนสั่งตัวไหนครับฮัลโหลหลุดไปแล้วมั้งเนี่ยสัญญาณเงียบไปยังอยู่ไหมครับโอเคเดี๋ยวผมมาให้เบอร์แล้วกันเนาะท่านที่ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับแล้วก็ไม่สะดวกซื้อออนไลน์ไม่สะดวกตัวแทนจำหน่ายเราก็ไม่รู้ที่ไหนหาไม่เจอสามารถสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะครับเอาปากกามาจดเลยครับท่านที่ต้องการโทรศัพท์สั่งซื้อผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับเอาปากกามาจดนะ02แล้วก็02 นะ02 2ครั้งนะครับ02 02 877 877แล้วก็10นะครับผมทวนยาวๆนะครับ02 02 877 10เบอร์นี้เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับเขาจะมีให้เรากดต่อนะครับกดต่อหมายเลข1ไปไหนกดต่อหมายเลข2ไปไหนกดต่อหมายเลข3ไปไหน4ไปไหนอะไรก็แล้วแต่เราก็ฟังนะฮะแต่เท่าที่ผมเคยโทรไปเนี่ยกด2จะต่อไปที่ฝ่ายขายนะครับเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงแล้วกันเนาะเบอร์มือถืออีกเบอร์นึงนะครับ086 086 563 563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123ครับอ่ะโทรไปได้เลยนะครับอ้าวท่านอื่นที่รออยู่เปิดสายต่อครับโทรมาได้เลยนะฮะ02 290 0473สายว่างครับตอนนี้สายว่างแล้วโทรมาได้เลยนะครับสายว่างเรียบร้อยแล้วนะครับท่านที่ต้องการจะปรึกษาโดยตรงนะสอบถามโดยตรงกับทางคุณหมอมะก่อนลิ้มอุดมพรครับจากไหนครับ
10: จากสมุทรปราการครับ
2: ครับถามได้เลยครับ
10: จะเรียนถามว่าไอ้ยาที่ว่ากินไอ้อะไรไอ้ที่อมมาลมอะไรนะ
2: อะไรอ่ะครับต้องให้ชัดครับอะไรครับ
10: ยาที่คุณผู้หญิงพูดเมื่อกี้เนี่ยฮะ
2: ที่อาจารย์อาพูดไปเมื่อสักครู่นี
10: ้ใช่ครับ
2: เพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรอะไรนะ
2: เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพรชื่อเพชรสังฆาฏครับ
10: เพชรสังฆาฏไม่ถ้าเราจะซื้อที่ไหนสั่งโทรศัพท์ได้ไหมหรือ
2: ที่เมื่อกี้ผมให้เบอร์ไปจดป่ะฮะได้จดไหม
10: จด
2: เมื่อกี้ที่ผมเดี๋ยวฟังก่อนเมื่อกี้ที่ผมให้เบอร์ไปพูดเบอร์ออกอากาศไปเนี่ยได้จดไหมครับ
10: จดไม่ทันฮะ
2: จดไม่ทันเอางั้นเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งอีกทีนึงนะขอเตรียมปากกาไว้นะ
10: เบอร์อันนี้หรือเปล่าฮะ
2: อันไหนครับ
10: 080เนี่ยใช่ไหม
2: 0805661162
10: 0805661162
2: ตรงไหมล่ะ
10: ไม่ใช่
2: เดี๋ยวฟังรายการไปก่อนเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งคุณเตรียมปากกาเตรียมกระดาษไว้แล้วกัน
10: เดี๋ยวผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพชรอะไรนะเพชรสังฆาต
2: เพชรสังฆาตโทรไปคุยกับเขาได้
10: ที่เซเว่นมีใช่ไหมที่เซเว่นก็มี
2: ที่เซเว่นก็มีครับที่มีเป็นบางสาขาครับมีเป็นบางสาขาแต่มันมีไม่ได้ครบทุกสาขา
10: เพชรสังฆาตเดี๋ยวต้องจบเพชรเอาไว้โอเคเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวขอเบอร์อีกทีแล้วกัน
2: ก่อนจบรายการนะคอยฟังให้ดีนะอย่าหนีไปไหนนะ
10: ไม่หนีแล้ว
2: เดี๋ยวจะแจ้งเบอร์ให
10: ้ผมดูอยู่ยังสว่างอ่ะ
2: โอเคสู้ครับ
10: ครับ
2: สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขายเพื่อเดี๋ยวก่อนจบรายการผมจะแจ้งนะใจเย็นๆนิดนึงแต่ว่าต้องเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสมุดเอาไว้จดนะฮะอ้าวท่านที่ต้องการปรึกษากับคุณหมอมาก่อนช่วงนี้ขอให้ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาคุณหมอมาก่อนเน้นที่แพทย์แผนปัจจุบันก่อนนะครับเชิญครับ
11: ค่ะสวัสดีค่ะจะสอบถามเรื่องว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอะค่ะถ้าเราผ่าตัดไปเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่าคะ
3: การผ่าตัดมันมีสองแบบนิ่วในถุงน้ำดีคือแบบปกติเลยก็คือตัดไปทั้งยวงเลยก็คือเอาถุงน้ำดีออกไปเลยพร้อมกับนิ่ว
11: ใช่เขาจะให้
2: โอเคครับฟังต่อครับ
3: ซึ่งในกรณีเนี้ยส่วนใหญ่มักจะแบบมีปัญหาถุงน้ำดีอักเสบอักปอดอะไรแบบนี้เนาะเพราะมันเคยการอักเสบแล้วส่วนใหญ่หมอเขาจะเลือกวิธีนี้ตัดออกไปเลยเพราะว่าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเพราะติดเชื้อถุงน้ำดีอักเสบเนี่ยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้คือถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ย ก็จริงๆก็ใช้ชีวิตได้ปกติครับนะเพียงแต่ว่าต้องระวังเรื่องอาหารที่มีไขมันสูงเพราะเราจะไม่มีถุงน้ำดีในการเป็นตัวกักเก็บน้ำดีแล้วเพราะนั้นถ้ากินอาหารไขมันเข้าไปเนี่ยมันจะย่อยไม่ได้ในท้องจะอืดนะครับอันนี้แบบแรกแต่ที่สองก็คือเขาเรียกทำผ่านกล้องเขาเรียก ERCP คือจะไปเหมือนกับถุงน้ำดีมันจะออกมาใกล้ๆกับทางรูทางออกแล้วอ่ะแล้วหมอส่องกล้องเข้าไปแล้วตัดเอาดึงเอาเฉพาะก้อนนิ่วออกมานะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีข้อบ่งชี้ว่าก้อนไม่ใหญ่ถุงน้ำดียังไม่ได้มีการอักเสบอะไรเนี่ยข้อดีของการผ่าตัดคือถุงน้ำดีเรายังอยู่นะฮะแต่ก็เอานิ่วออกข้อเสียคือถ้านิ่วก้อนใหญ่มันทำไม่ได้นะครับแล้วก็บางทีมันก็การรักบางทีมันก็เหมือนกับเอาออกไม่หมดอ่ะบางทีมันก็ยังมีตกค้างอยู่แต่ซึ่งมันต้องให้คุณหมอเขาเลือกวิธีที่เหมาะสมครับครับ
12: ค่ะแต่ว่าหมอเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะเขาบอกว่าพอไปทำไออันตราซาวด์เขาบอกเยอะนะครับอะไรแค่นี้หมอเขาบอกมันเยอะนะครับแต่เราก็ไม่รู้มันจะเยอะเต็มขนาดไหนค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามันมียาที่มันกินเข้าไปที่มันสลายนิ่วอ่ะยังมีไหมคะที่เราไม่ต้องขาย
3: มีฮะแต่ว่ามีแต่ว่าปกติถ้าฟังที่คุณหมอเขาเล่าอ่ะแสดงว่ามันได้ต้องผ่าแน่เพราะว่ามันเยอะอะครับมันกินยังไงก็ออกไว้หมดหรอกนะครับ
12: มันไม่มีอาการอะไรเลยนะคะหมอแต่มันก็เป็นตอนก็เริ่มเป็นใช่มันก็เริ่มเป็นหมอก็ไม่ได้ว่าอะไรก็บอกว่ามันปวดถ้ามันมีอาการปวดแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหมอก็พูดแบบนี้มาตลอดเพราะมันเป็นปีๆมาแล้วเราก็ไม่ได้สนใจพอตอนนี้จะบอกว่ามันเยอะแล้วนะเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพูดแบบเนี้ยเอาก็กลายเป็นว่าตอนแรกทำไมถึงไม่ทำไม่นะ
2: โอเคเดี๋ยวฟังหมอฟังเหตุผลของคุณหมอคุณหมอเชิญครับ
3: ผมอธิบายฟังอย่างนี้จะได้
2: ชัดเจนจะได้สบายใจครับผม
3: คือการผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีเนี่ยมันเป็นการผ่าเพื่อป้องกันคือไอ้ตอนเนี้ยที่ปกติอ่ะที่ก็สบายดีเงี้ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ไอ้นิ้วนี่นะมันหล่นไปอุดตันโป๊ที่ท่อทางเดินน้ำดีนะคราวเนี้ยมันอุดตันเนี่ยโอ้โหมันจะติดเชื้ออะไรครับ
2: ถึงตาย
3: เกิดถุงกระเพียงเสพมันตายได้เลยฮะเพราะนั้นเขา
2: ฟังก่อนนะคุณหมอว่าต่อ
3: เขาถึงมีแนวทางอยู่ซึ่งผมจำรายละเอียดได้ไม่ชัดเจนนะขอไปด้วยแต่ว่าหลักการคืออย่างนี้ถ้ามันเจอระยะแรกๆที่มันนิ่วมันอยู่ก้อนไม่ใหญ่แล้วเขาหมอเขาประเมินแล้วว่ามันยังไม่เข้าเกณฑ์แบบว่าความเสี่ยงในการที่จะอุดตันมันน้อยอ่ะเขาก็อาจจะให้ติดตามไปก่อนนะฮะแต่ว่าถ้ามันเยอะแล้วอ่ะมันมีโอกาสจะเกิดการอุดตันอ่ะเขาก็เลยจะชวนที่ผ่าตัดนี่แหละจริงๆหมอคนนี้ดีนะเพราะว่าเขาติดตามหมอบางคนเขาไม่ตามหรอกเขาก็ปล่อยทิ้งเลยคนนี้เขาตามนะพี่นะหมอคนนี้
2: โอเค
3: เพียงแต่การสื่อสารกับพี่เขาอาจจะไม่ได้คุยให้เข้าใจนะ
2: เข้าใจไหมเข้าใจเนาะ
12: ใช่ค่ะ
2: ครับ
12: ไม่ได้คุยให้เราเข้าใจพอมาถึงเวลาเขาบอกว่ามันเยอะแล้วนะจะผ่าก็ได้เงี้ย
3: คือถ้าผมแปลความให้นะจะผ่าก็ได้หมายถึงว่า
2: ผ่าเฮ้
3: อผ่า
2: ผ่าเฮ้อก็คือผ่าเฮ้อนั่นแหละเพราะว่ามันอันตรเดี๋ยวจะเกิดอันตรายขึ้นมาครับผม
12: ครับแล้วแต่เราถ้าเราผ่าแล้วเราจะกินอาหารมันไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้อง
3: ต้องปรับตัวนิดหนึ่ง
12: อ๋อที่ไขมันแทบไม่ได้เลยที่มีไขมันเราต้องระวังเลย
3: ต้องระว
12: ัง แล้วถ้าเผื่อเรากินเข้าไปเราไม่รู้ว่าอันนี้มันสะสมเป็นไขมันแล้วเราจะท้องอืดแล้วเราจะทำยังไงเราจะต้องกินอะไรเพื่อให้มัน
3: ต้องอืดก็รอถ่ายออกถ่ายมันได้จะมีไขมันปนมาต่ออืดจะละนิดนึง
12: เราไม่คือเราจะต้องกินอะไรเพื่อขับให้ไขมันเนี่ยพวกนี้อะไรอย่างเงี้ย
3: ไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวเราออกเองนะ
12: ไม่ต้องนะออกมาเองนะคะอ๋อ
3: คร
12: ับว่ามันเราจะปวดท้องท้องอืดปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะ
3: คือมันก็มีคนไข้นะอยู่ในมืออ่ะเขาก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนทรมานอะไรมากนะก็ปรับตัวนิดหน่อยอ่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ
2: ครับ
12: ได้
2: ค่ะค่อยๆปรับไปครับ
12: โอเคขอบคุณมาก
2: ค่ะดีกว่าเสียงครับดีกว่าเสียงโอเคครับ
12: ได้ค่ะ
2: ครับครับครับผมครับผม คุณหมอบอกว่ามันมียาสลายมันได้ผลกี่เปอร์เซ็นต
3: ์มันขึ้นกับปริมาณอันนี้มากกว่าเพราะว่านิ่วในถุงน้ำดีมันขึ้นบันดีสาประเภทบางประเภทยาไม่มีหรอครับส่วนใหญ่การจัดการเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวปริมาณนิ่วมากกว่า
2: โอเคอ่ะสายนี้เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะคุณมโลมาคุณหมอค่ะ
2: ถามได้เลยครับ
13: ถามเรื่องตาเนี่ยค่ะผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามาแล้วแต่คุณหมอไม่เคยให้ยามาทานมันไม่มียาทานเลยเหรอคะอย่างเงี้ย
3: จะกินยาอะไรอะครับ
2: มีอาการอะไรไหมหลังผ่ามามีอาการอะไรไหมถึงอยากกินยาครับ
3: กินยาอะไร
13: มันมองไม่ค่อยชัดนะคะอุตส่าห์ผ่ามาหลายปีแล้วค่ะ
3: การผ่าตัดนอกกระจกมันแค่เปลี่ยนเลนส์เนี่ยฮะ
13: ไม
3: ่มันเปลี่ยนเลนส์มัน
13: กระจกตาไปเลยค่ะ
3: ก็ใช่ไงฮะก็ที่ผ่าต้อกระจกไม่ใช่เหรอ
13: ไม่ใช่ต้อค่ะกระจกตาก
2: ระจกเปลี่ยนกระจกตาใช่ไหม
3: เปลี่ยนกระจกตาเปลี่ยนกระจกตาแล้วมันต้องกินยาอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจฮะ
13: ก็คือตามันมองไม่ค่อยเห็นมันฟางฟางคือมันไม่ชัด
3: คือหมายถึงว่ามันเริ่มคือผ่ามาหลายปีแล้วแต่
13: ตั้งแต่ปี61นะคะ
2: โอ้เจ็ดแปดปีแล้ว
3: 1 8ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ตามันเริ่มมัวใหม
13: ่มันก็ฟางฟางแบบมองเป็นเงาเงาเฉย
3: คือหมายถึงว่า
13: อยาก
3: หลังผ่ารอบที่แล้วมันดีแต่ว่าช่วงหลังมันฟางใหม่อย่างเงี้ยเหรอเป็นเพิ่มเงี้ยเหรอ
13: ตั้งแต่เริ่มแรกมาเลยค่ะมันมองไม่ชัดเลย
3: คือตั้งแต่หลังผ่ามาก็ไม่ชัดเลยเหรอ
13: ค่ะก็คุณหมอเขาจะเปลี่ยนให้อีกเที่ยวนึงก็จองกระจกตาใหม
2: ่
13: พอดีเขาเห็นอายุเยอะเขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้
2: ยังไม่ทำให
13: ้จ้ะ
2: โอเคครับ
13: ก็ยกเลิกไป
2: ครับ
3: ก็ต้องตรวจปัญหาอื่นถ้าเป็นแบบนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกระจกตาอย่างเดียวแล้วถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันก็แก้ไม่ได้หรอกครับก็มัวอยู่แล้วแหละ
13: แล้วพอดีตอนนี้คุณหมอเขาส่งกลับมาต้นสังกัดแหละค่ะคงรักษาไม่ได้แล้ว
3: โอ้ก็แล้วพี่คุยกับหมอเขาใจไหมล่ะว่าทำไมถึงรักษาไม่ได้แกให้เหตุผลว่าอะไรอ่ะ
13: คุณหมอก็ต้องบอกว่าให้รักษาข้างที่ดีอยู่ให้ดูแลให้ดีเขาบอกมันไม่มีโอกาสหายเขาพูดอย่างนี
3: ้ก็แสดงว่าในมุมมองของจาก
13: ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนเขากลัวแบบเปลี่ยนแล้วมันมีปัญหาเยอะ
3: คือหมายถึงว่าจะเปลี่ยนซ้ำอ่ะเหรอ
13: จ้าจองเรียบร้อยแล้วจองของสภากาชาดไทยแล้วพอดี
3: พอมีปัญหาอะไรอ่ะเขาว่ามีปัญหาอะไร
13: ปัญหาแบบโดนแบบวางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นอะไรอย่างเงี้ย
3: วางยาแล้วกลัวไม่ฟื้นละ
13: ก็คุณหมอว่าต้องวางยาสอง
3: ค่ะอะไรก็เชื่อตามนั้นครับเพราะ

0: ครับแต่
1: ไม่มีอ่ะฮะ
0: เพราะมันเป็นเรื่องความเสื่อมสภาพนะครับ
1: ก็อายุก็เยอะแล้วค่ะ
0: ครับประคับประคองดีกว่าถ้าฟังตามนี้นะหรือถ้าคุณป้ายังไม่แล้วก็ลองปรึกษาหมอท่านที่สองเลยครับดีไหม
1: หมอท่านที่สองก็นี่แหละกลับมาที่บ้านแล้วสิงห์บุรี
0: ก็ไม่ใช่หมอตาท่านที่สองอ่ะที่ไม่ใช่ท่านแรกอ่ะท่านแรกเขาตัดสินใจแบบนี้ใช่ไหมป้าถ้าสมมติในความคิดเราบอกมันยังไม่แล้วอ่ะอยากจะไปต่อก็ลองปรึกษาลองดูดิท่านที่สองมีความเห็นว่าไงถ้าท่านที่สองมีความเห็นตรงกันก็เชื่อตามนั้นครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คร
2: ับ คร
1: ับ นึกว่าจะมียาทานแบบให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยอีก
0: เพราะว่าม
1: ัน
0: เป็นเรื่องความเสื่อมสภาพครับครับ
1: อ๋อตอนนี้ก็อาศัยหยอดน้ำตาเทียม
0: ครับ
1: ก็รบกวนคุณหมอแค่นี้แหละค่ะ
2: ครับโอเคครับ
1: ค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับก็พยายามดูแลให้เต็มที่แล้วกันเนาะดูแลให้เต็มที่นะครับถามด่วนเลยครับเวลาเหลือน้อยถามด่วนเลยครับ
3: คุณหมอสวัสดีคุณหมอค่ะ
0: ครับ
3: นี่ฉันอายุ78แล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็มีวันหนึ่งมันหมุนบ้านหมุนติ้วเลยลุกไม่ได้เลยแล้วก็อาเจียนด้วยก็เลยโทรไปโรงพยาบาลมารับไปก็คุณหมอเขาก็รอสักเดี๋ยวหมอก็ให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกกระฉิดอยากถามว่าล้มหรือเปล่าบอกไม่ล้มค่ะหมอฟังอยู่ใช่ไหมคะ
0: ฟังอยู่ค่ะ
3: ฮัลโหลฟังอยู่นะคะแล้วก็หมอก็คุณหมอให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็บอกไม่ล้มแล้วก็บอกว่าฉีดยาเดี๋ยวก็ดีขึ้นแล้วคุณหมอพอจะกลับบอกคุณหมอทำไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรคุณหมอบอกว่าหินในหูมันเคลื่อนแปลว่าอะไรคะ
0: ก็เป็นหินปูนในหูฮะเคลื่อนไปอยู่ผิดตำแหน่งฮะ
3: แล้วถ้าแล้วพอฉีดยาก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่ายังปัจจุบันนี้เคลื่อนไหวไม่แน่นอนต้องระมัดระวังมันต้องทำยังไงบ้างคะที่เราจะปฏิบัติตัว
2: สั้นๆเลยครับ
0: ข้อแรกเลย
2: สักครึ่งนาทีครับ
0: ข้อแรกเลยโรคนี้ไม่มีอันตรายนะฮะสิ่งที่ต้องระวังก็คือต้องหลีกเลี่ยงท่าทางที่จะไปกระตุ้นให้เวียนหัวนะคุณป้าต้องเรียนรู้ว่าลงทางไหนแล้วเวียนก็ต้องเลี่ยง
2: โอเคครับหมดเวลาครับหมดเวลาครับเบอร์โทรศัพท์ผมแจ้งไม่ทันพรุ่งนี้นะเบอร์ฝ่ายขายขออภัยจริงๆขอโทษจริงๆครับโอเคไปฟังข่าวครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทลายเครือข่ายทุจริตระบบทะเบียนราษฎรเพื่อแจ้งเกิดให้บุตรชาวจีนได้รับสัญชาติไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: อธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรง

0: และอบอุ่นตลอดไป
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรให้กับหญิงชาวจีน
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมเปิดปฏิบัติการกวาดล้างขบวนการจัดหาชายไทยรับจ้างจดทะเบียนสมรสและรับรองบุตรกับหญิงชาวจีนเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบเป็นการขยายผลจากการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ชาวจีนที่ใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินอำนวยความสะดวกแจ้งเกิดเด็กชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยผ่านโรงพยาบาลเอกชนและสำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนเมษายนจากการตรวจสอบพบรายงานการแจ้งเกิดระหว่างมารดาชาวจีนกับบิดาสัญชาติไทยรวม164รายมี62รายที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตผู้เดิมเมื่อตรวจสอบพบการแจ้งเกิดอันเป็นเท็จอย่างน้อย20รายซึ่งขอศาลออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องรวม40รายนอกจากนี้ยังพบกรณีเด็กบางรายมีการแจ้งเกิดซ้ำจนถือ2สัญชาติและกรณีพ่อทิพย์ที่ผลตรวจ DNA ยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเด็กเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการเพิกถอนรายการแจ้งเกิดทิ้งชอบแล้วดลภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขเผยความคืบหน้าอาการพระภิกษุที่เกิดอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกยังรักษาในโรงพยาบาล3แห่งรวม9รูปเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายหลังอาการดีขึ้น
5: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมอาการพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารโดยกล่าวว่ายังมีพระสงฆ์บาดเจ็บรับการรักษาในโรงพยาบาลรวม9รูปทุกรูปได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกที่หักและดูแลบาดแผลแล้วแยกเป็นโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์4รูปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี1รูปอยู่ตึกพิเศษสงฆ์อาคารโดยรวมดีขึ้นเตรียมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายส่วนที่โรงพยาบาลมุกดาหารยังคงมีพระสงฆ์บาดเจ็บพักรักษาตัว4รูปอีก3รูปอยู่หอพิเศษสงฆ์บาดแผลหลังผ่าตัดดีประเมินความเครียดพบมีความเสี่ยงระดับปานกลาง1รูปทีม MCAT มีการติดตามดูแลต่อเนื่องหลังจากอาการดีขึ้นจะเข้าสู่กระบวนการกายภาพบำบัดฟื้นฟูร่างกายต่อไปปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสแชมป์โลก2สมัยจะพบโมร็อกโกชิงเข้ารอบรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026เดินทางมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายโดยในคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกลงสนามเวลา 3:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพตราไก่วันนี้คาดว่าออเรลียงชูอาเมนีจะยังไม่พร้อมลงสนามจากอาการบาดเจ็บต้นขาส่วนมาร์คุส ตูรามยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บน่องส่วนแนวรุกคีเลียนเอ็มบัปเป้ที่ยิงไปแล้ว7ประตูไมเคิลโอลิเซ่อุสมานเดมเบเล่พร้อมลงสนามทางด้านทัพสิงโตแอตลาสยังต้องเช็คความฟิตของอิสมาเอลไซบารีแนวรุกคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บแฮมสตริงซึ่งในตำแหน่งนี้ยังมีซูฟิยานราฮิมีทดแทนได้รวมไปถึงชาดีลิยาดเซนเตอร์แบ็กตัวหลักที่ยังต้องรอเช็คความฟิตเช่นเดียวกันแต่บราฮิมดิอาสเพลย์เมเกอร์คนสำคัญที่เพิ่งทำสถิติ เป็นนักเตะแอฟริกันที่ทำแอสซิสต์ในฟุตบอลโลกมากที่สุดตลอดการพร้อมลงสร้างสรรค์เกมปุริมพัชสอนการรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับท่านฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับพบกับผมเอกพงศ์นพสกุลอีกเช่นเคยครับช่วงเวลาสบายสบายห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์ถึงศุกร์เลยครับจันทร์อังคารพุธเราพบกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและวันศุกร์เราก็พบกันที่ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891และ819กิโลเฮิรตซ์เรียกว่าพบกันทั้ง3คลื่นนะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่ติดตามรับฟังรายการของเราอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับรายการเพลงประทับใจก็อาจจะเริ่มต้นด้วยเพลงบรรเลงดนตรีไทยดนตรีสากลผสมกันจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับกับทำนองเพลงวิหกเหินลมนะหลายคนอาจจะคุ้นเคยผมก็จะนำเพลงนี้มาเริ่มต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของเพลงประทับใจให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเริ่มต้นด้วยบทเพลงรำวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กันก่อนนะครับเพลงนี้ลองไปฟังดูว่าคนรุ่นใหม่ร้องเพลงรำวงแล้วทำดนตรีใหม่เป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ

ังจังหวะรำวงทีไรแล้วสนุกแบบว่าอยากจะลุกขึ้นเต้นเลยนะครับจริงๆผมก็ลุกขึ้นเต้นได้นะรำลุกขึ้นเต้นแล้วก็แบบว่าเออรำวงไปด้วยเพราะว่าตอนนี้อยู่ในห้องนี้คนเดียวคงไม่มีใครเห็นแน่ๆเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์สดนะรายการนี้เพราะฉะนั้นเปิดเพลงอะไรจะเต้นจะรำจะลีลาดแบบไหนเนี่ยผมว่าได้หมดเลยนะคุณผู้ฟังครับถ้าใครอยากจะมาเต้นรำวงกับผมในเวลานี้ก็เข้ามาเลยนะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแต่ไม่เปิดประตูให้เพราะตอนนี้อยู่คนเดียวอยากจะมอบเพลงสนุกบ้างให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยมีเพลงจังหวะหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงสนุกเพลงรำวงเพลงลีลาดหรือแม้แต่เพลงช้าซึ้งสนุกสนานก็มีมาฝากกับท่านผู้ฟังเหมือนกันนะครับมีเพลงนึงที่มีจดหมายแนะนำมาพูดถึงจดหมายคุณผู้ฟังครับตอนนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมีแต่ไปรษณียบัตรเต็มไปหมดเลยมันยังไม่ได้เอามาตอบเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีแสดงความอาลัยนะครับในเรื่องของการสิ้นพระชนม์นะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับแล้วก็เราก็เลยมีพวกสารคดีต่างๆมาให้ฟังกันแล้วก็เพลงช้าๆมาฝากกันซะส่วนใหญ่แล้วก็รวมถึงไปรษณีย์บัตรที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะรายการเพลงประทับใจหรือว่าจะเป็นรายการสุขสรานบ้านเราเนี่ยผมไม่ได้เอามาตอบเลยนะครับมีเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำมาแล้วผมอ่านไปรษณีย์บัตรแล้วผมจำได้ก็คือคือชื่อท่านน่ะแปลกนะครับจริงๆชื่อคนเนี่ยก็เป็นชื่อเฉพาะจะแปลกหรือไม่แปลกก็อาจจะมีความหมายอยู่ในตัวนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยชื่อของท่านแทนตัวว่าคุณป้านะฮะบอกว่าป้าขอเพลงนะครับชื่อเพลงว่ารักปักใจแต่ไม่ได้ระบุว่าศิลปินคนไหนเป็นคนร้องแล้วช่วงเวลานี้เราก็เปิดเพลงวงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นผมก็เลยหยิบเอาการแสดงสดของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาให้ฟังนะครับคุณป้าสุขสมใจนะครับคุณป้าสุขสมใจจริงๆผมเคยได้ยินแต่ชื่อสมใจนะแต่ว่าท่านชื่อสุขสมใจก็ไม่เป็นไรนะครับบอกแล้วว่าชื่อใครชื่อมันนะครับให้ฟังรักปักใจจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวพักฟังสารคดีแล้วกลับมามี2เพลงที่ทำนองคล้ายกันม่านมงคลและฟ้าแดงวันนี้หยิบเอาการแสดงสดที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและสากลที่เราเรียกกันว่าสังคีตสัมพันธ์มาให้ฟังกันนะครับม่านมงคลนี้เป็นเพลงที่มีปีมอนเข้ามาผสมด้วยฟ้าแดงก็ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น2เพลงนี้วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์บรรเลงได้อย่างไพเราะมากๆไปฟังกันเลยครับเริ่มต้นจากรักปักใจพักสารคดีแล้วกลับมากับม่านมงคลและฟ้าแดงครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ฟังเพลงจังหวะรำวงตอนแรกฟังรักปักใจก็ยังสนุกอยู่นะครับพอพักสารคดีของเจ้าฟ้าพาไปเนี่ยแล้วกลับมาด้วยสองเพลงหลังที่จบไปคือม่านมงคลแล้วก็ฟ้าแดงเนี่ยมันรู้สึกเศร้าๆนะคืออาจจะเศร้าเพราะว่าทำนองที่เอามาใช้ในสองเพลงก็คือทำนองเพลงไทยเลยนะครับแล้วประกอบกับที่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยเอามาบรรเลงเป็นสังคีตสัมพันธ์ด้วยมีทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลมาผสมผสานกันมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเศร้าแต่ว่าคือต่อให้เศร้ายังไงผมว่าเพลงเพราะนะทำนองเพลงไทยเนี่ยเพราะอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอเอาดนตรีไทยมาผสมผสานด้วยเนี่ยโอ้ยิ่งเพราะใหญ่เลยผมชอบนะสังคีตสัมพันธ์บอกเลยชอบมากๆนะครับมีอีกเพลงนึงไหนๆก็ฟังเพลงไทยสังคีตสัมพันธ์ผสมผสานแล้วลุงสมพรจากไซน้อยบอกว่าอยากฟังเดือนประดับใจนะครับวันนี้ผมหยิบเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็นำดนตรีมาเรียบเรียงใหม่มาร้องใหม่แต่ทำนองเดิมนะครับเนื้อเพลงไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็เลยขออนุญาตหยิบเดือนประดับใจที่เป็นคนรุ่นใหม่จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาร้องให้ได้เปิดให้ฟังกันสำหรับคุณลุงสมพรที่ขอกันเข้ามาในรายการนะครับคุณสมพรจากไซน้อยขอเพลงนี้กันเข้ามามอบให้กับทุกๆคนด้วยครับ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะนำท่านผู้ฟังไปรู้จักกับการแต่งกายของหญิงในสมัยอยุธยากันค่ะจากเปลือยอกถึงตะเบงมานการแต่งกายที่ตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาซึ่งก่อนจะกล่าวถึงตะเบงมานต้องอธิบายถึงลักษณะการแต่งกายโดยเฉพาะท่อนบนของผู้หญิงสามัญชนในอดีตซะก่อนนะคะจากบันทึกของชาวต่างชาติที่เข้ามาในสมัยอยุธยากล่าวไปในทำนองเดียวกันว่าผู้หญิงในสมัยนั้นเปลือยอกหรือสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นเนื่องจากอยู่ในเขตอากาศร้อนดังนั้นการแต่งกายท่อนบนของผู้หญิงจึงห่มผ้าแถบคาดอกลักษณะคล้ายเกาะอกในปัจจุบันนั่นเองค่ะบ้างก็ห่มสบายบ้างสวมเสื้อแบบคอแหลมบ้างมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกบ้างก็เปลือยอกและสำหรับผู้หญิงที่เปลือยอกส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่มีลูกหรือแก่ชราแล้วนั่นเองค่ะการที่ผู้หญิงในสมัยอยุธยาไม่นิยมแต่งกายสวยงามเพราะไม่สะดวกกับกิจการงานหรืออาจจะเป็นเพราะไม่มีโอกาสจะไปงานรื่นเริงบ่อยครั้งจะมีอยู่บ้างก็เมื่อถึงเทศกาลหรืองานวัดซึ่งนับว่าเป็นโอกาสให้ผู้หญิงสามัญชนแต่งกายประชันกันเต็มที่ค่ะในสังคมอยุธยาผู้หญิงมีบทบาทดูแลบ้านช่องและการเพาะปลูกเมื่อยามที่ผู้ชายถูกเกณฑ์ไปรับใช้รัฐและบรรดาเจ้าขุนมูลนายพวกเธอต้องอยู่เย่าเฝ้าเรือนต้องเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งไม่ใช่ผู้หญิงที่เอวบางร่างน้อยอรชรอ่อนแอนต้องดูแลบ้านเรือนในระหว่างที่สามีไม่อยู่จึงต้องรู้จักป้องกันตนเองดังนั้นไม่แปลกที่ผู้หญิงในสมัยนั้นจะต้องเรียนรู้วิชาการต่อสู้อย่างน้อยก็ต้องจับดาบใช้เป็นค่ะผู้หญิงอยุธยาจึงต้องเป็นประเภทมือก็ไกวดาบก็แกว่งคืออยู่บ้านกับเด็กและคนชราคอยดูแลเรื่องสวนไร่นาและป้องกันโจรผู้ร้ายไปในขณะเดียวกันผู้หญิงอยุธยาส่วนใหญ่จึงไว้แต่ผมสั้นและมีร่างกายกำยำทะมัดทะแมงไม่แพ้ผู้ชายดังนั้นการแต่งกายด้วยการห่มตะเบงมานจึงตอบโจทย์ผู้หญิงอยุธยาอยู่ไม่น้อยค่ะตะแบงมานหรือตะแบงมานคือการห่มผ้ารูปแบบหนึ่งโดยการคาดอกแล้วนำชายทั้งสองข้างไขว้กันแล้วนำไปผูกที่ต้นคอการห่มแบบตะแบงมานมักเข้าใจกันว่าผู้หญิงในอดีตนิยมห่มเวลาไปรบเท่านั้นแต่ที่จริงแล้วจุดประสงค์ของการห่มแบบตะแบงมานคือการแต่งกายให้สะดวกสบายกระฉับกระเฉงเพื่อความสะดวกในการทำงานเช่นการตำข้าวไซมอนเดลาลูแบร์ชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้บันทึกการแต่งกายของผู้หญิงไว้ว่าชาวสยามนุ่งห่มผ้าน้อยชิ้นเพราะร้อนและความเป็นอยู่อย่างง่ายๆอันเป็นธรรมเนียมของพวกเขาชาวสยามไม่ค่อยจะได้ห่อหุ้มร่างกายให้มิดชิดนักนอกจากผ้านุ่งแล้วผู้หญิงก็ปล่อยตัวล่อนจ้อนเพราะพวกนางมิได้สวมเสื้อชั้นในมัสลินเหมือนอย่างผู้ชายชั่วแต่คนมั่งมีเท่านั้นที่ใช้สบายห่มลางทีก็ปัดชายสบายเฉียงไปคลุมต้นแขนเข้าไว้แต่อาการที่สุภาพของนางก็คือใช้ตอนกลางผืนคาดหลังแล้วสอดรักแร้มาปกฐานเข้าไว้แล้วตลบชายสบายทั้งสองด้านพักไหล่ไปทิ้งชายอยู่ทางเบื้องหลังซึ่งเป็นการห่มแบบตะแบงมานอย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบจากบันทึกของไซมอนเดลาลูแบร์ฉบับแปลภาษาอังกฤษซึ่งบันทึกไว้ว่าการห่มผ้าจะทิ้งชายทั้งสองไว้ด้านหลังซึ่งน่าจะเป็นการห่มผ้าแถบหรือห่มสบายที่มีการไขว้ผ้าแต่ไม่ได้นำไปผูกไว้ที่ต้นคอดังนั้นที่บอกว่าห่มแบบตะแบงมานนี้น่าจะเป็นการเพิ่มเข้าไปของผู้แปลฉบับภาษาไทยอย่างไรก็ตามการห่มผ้าที่มีการไขว้ผ้าในสมัยอยุธยาอาจจะเรียกอย่างรวมๆ ว่าตะแบงมานก็เป็นได้ไม่ได้เรียกเฉพาะแต่การคาดผ้าอ้อมตัวแล้วเอาชายผ้าไปไขว้และผูกไว้ที่ต้นคอเท่านั้นแม้ผู้หญิงอยุธยาจะห่มผ้าแถบห่มสบายสวมเสื้อหรือมีเพียงผ้าบางๆพาดไหล่หรือปิดหน้าอกแต่สันนิษฐานว่าส่วนใหญ่จะเปลือยอกหรือจะไม่ปกปิดมิดชิดทั้งนี้สำหรับชาวอยุธยาท่อนบนหรือหน้าอกคือส่วนที่บ่งบอกความเป็นชายหญิงไม่ใช่อวัยวะเพื่อบ่งบอกถึงความงดงามหรือเย้ายวนทางเพศโดยตรงแต่หากขนาดที่ใหญ่โตบ่งบอกถึงศักยภาพในฐานะแม่ผู้ให้นมบุตรดังนั้นจึงเกิดความนิยมการแต่งกายในลักษณะเปลือยหน้าอกให้เห็นทั่วไปค่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมและแฟนเพจเจาะเวลาหาอดีตด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยและดิฉันคณิษฐายิ้มดีหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เพลงประทับใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับวันนี้คงจะมีความสุขนะครับสำหรับการฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากให้คุณได้ฟังกันก่อนนอนถ้านอนตอนนี้ก็เรียกว่านอนดึกแล้วแหละเนาะนะครับเพราะว่ารายการเพลงประทับใจของเราก็ถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของแต่ละคืนเลยนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธคุณผู้ฟังก็ฟังได้ทาง AM 891 กิโลเฮิรตซ์ส่วนพฤหัสบดีและศุกร์ก็ฟังได้ทั้ง3คลื่นนะครับ AM 819 AM 891แล้วก็ FM 92.5 แล้วยังฟังได้ผ่านเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์อีกด้วยนะครับรายการดีๆแบบนี้เรามีให้ฟังกันตามวันเวลาที่บอกไปนะครับเพลงเพราะๆรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นใครอยากนอนดึกกับผมในทุกวันก็ติดตามฟังตามวันเวลาดังกล่าวที่ผมได้แจ้งไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันกับรายการเพลงประทับใจได้ใหม่ในวันต่อไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ

ปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

มีลูกเศรษฐีคนหนึ่งตำบูฟังเธอก็มาบวชในพระศาสนานี้บวชแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็นั่งอยู่เฉยๆพระเถระอะไรต่างๆเดินมาลูกเศรษฐีบวชใหม่นี่ไม่ลุกขึ้นให้เลยโอ้พฤติกรรมนี่ไม่ดีนะทำไมเราภิกษุทั้งหลายนี่เขาติเตียนกันนะโอ้ทำไมท่านถึงมีนิสัยอย่างนั้นล่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันและในทุกวันศุกร์นั้นเป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าจะนำนิทานชาดกที่พระพุทธเจ้าท่านได้เล่าเอาไว้มีเหล่าครูบาอาจารย์ต่างๆจำมาเป็นหัวข้อเป็นคาถาแยกเก็บไว้ในคัมภีร์พุทธกนิกายชาดกครูบาอาจารย์รุ่นต่อๆมาก็มาบันทึกลงเป็นส่วนที่เป็นอัตถกาถาข้าพเจ้าไปอ่านมาแล้วก็นำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังรายการนี้ผลิตโดยมูลนิธิปัญญาภาวนามีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังเวลาฟังรายการธรรมะไม่ว่าจะใครกล่าวก็ต้องรู้จักแยกแยะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้จำแนกแยกแยะแจกธรรมะเป็นพระกวาเราฟังสิ่งที่แยกๆมาเราต้องแยกๆเป็นนะเสร็จแล้วก็ต้องมาสังเคราะห์เป็นด้วยต้องรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ต้องรู้จักฟังรู้จักนำมาใช้ส่วนไหนมันไม่เข้าใจเวอร์เกินไปเอาแยกไว้ก่อนส่วนไหนเวิร์กเข้าใจมีความหมายเอามาใช้เอามาปฏิบัติได้มีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอุปสาลหกะพราหมณ์คนนี้เขาก็พยายามนี่แหละตั้งแต่ฟังแยกส่วนหาสาระพยายามทำชีวิตนั้นให้บริสุทธิ์นี่ก็ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอุปสาลหกะชาดกพรามคนนี้ผมฟังคือตอนที่เขาจะตายนี่รู้แล้วว่าจะหนีอีกไม่นานแน่นอนว่าจะตายแล้วเขาก็พยายามที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์ของในเชื้อชาติของพรามที่ว่าตัวเองนั้นแม้มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่กำเนิดตั้งเกิดมาในตระกูลพรามแล้วบริสุทธิ์มาแต่เกิดแล้วนะตั้งแต่หลายเชื้อชาติเป็นวรรณะพรามมาตลอดคราวนี้ฉันจะตายเนี่ยจะต้องตายบริสุทธิ์ด้วยเหมือนกันนะโดยเขาก็บอกสั่งลูกเอาไว้บอกว่าลูกเพื่อความบริสุทธิ์ของตระกูลเรานะตัวพ่อนี่จะตายอยู่แล้วถ้าพ่อตายนะให้เผาพ่อในจุดที่ไม่เคยมีคนตายในจุดที่ไม่มีใครถูกเผามาก่อนเลยทำอย่างนี้แล้วดวงวิญญาณของพ่อนี่จะไปสู่สุคติลูกก็เสียใจแล้วทุกฝั่งว่าโอ้พ่อจะจากไปนะพ่อจะจากไปนะพ่ออย่าจากไปครับครับผมจะทำตามคำสั่งของพ่อคือก็ทำใจด้วยแล้วก็จะทำตามคำสั่งด้วยแต่ว่ามันตรงไหนล่ะพ่อที่ว่าไม่มีคนเคยตายไม่เคยมีจุดที่คนเผาพ่อก็เลยบอกว่ามันมีองค์หนึ่งลูกที่ว่าไม่มีการปะปนกับใครๆจุดนี้นี่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนี้แน่นอนงั้นพ่อพาผมไปหน่อย

โอ้ยลุกขึ้นจากเตียงที่ตัวเองจะตายเลยท่านฟังเตียงที่ตัวเองคิดว่าจะตายแล้วนอนคิดว่าจะไม่ลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นได้เฉยเพราะอะไรแหมก็ตัวเองปรารถนาความบริสุทธิ์ไงเลยมีกำลังวังชาลุกขึ้นไปเดี๋ยวพ่อพาไปลุกขึ้นเสร็จปุ๊บขึ้นไปบนเขากิจกูฏนะอุ้มกันไปประคับประคองกันไปคนป่วยเดินทางเนาะขึ้นเขาอีกเนี่ยโอ้ยมันก็ทุลักทุเลพอสมควรน่ะไปถึงแล้วมันก็เกือบจะมืดแล้วพอเหลือแสงสว่างน้อยหนึ่งเอาเล็งไปตรงนั้นมันจะมีช่องทางอยู่ระหว่างหุบเขาจุดหนึ่งตรงนั้นนี่เป็นจุดที่ไม่เคยมีใครพบมาก่อนเจ้าก็ไปตามร่องตรงนี้แล้วเผาพ่อตรงนั้นนี่ดวงวิญญาณของพ่อนี่จะบริสุทธิ์แน่นอนเป็นจุดที่ตรงนั้นไม่เคยมีใครตายไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นพอบอกเสร็จแล้วมันก็เย็นพอดีนะขึ้นลงไม่สะดวกก็ต้องพักแรมอยู่บนนั้นแต่ว่ายังไม่ตายนะเพราะว่าต้องการมาตายที่บ้านเพื่อเป็นมงคลใช่ไหมเราเอาไปเผาตรงนั้นเพื่อเป็นมงคลคูณสองจุดที่ไม่เคยมีใครถูกเผาจุดที่ไม่เคยมีใครตายในคืนวันนั้นตมฟังพระพุทธเจ้านี่เข้าฌานเข้าสมาธิตรวจดูสัตว์โลกเป็นประจำเห็นพ่อลูกคู่นี้โอ้เขาคิดอย่างนี้นะเนี่ยแม่คิดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังเป็นลักษณะของมิจฉาทิฏฐิแบบหนึ่งที่มีความคิดว่าตายแล้วจะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นอมตะที่ที่จะเป็นนิรันดร์แต่โลกมนุษย์เนี่ยมันไม่อมตะมันไม่นิรันดร์มีความไม่เที่ยงแต่จุดที่เที่ยงนี่มีก็คือหมายความว่าบางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงมีทิฏฐิแบบนี้ซึ่งด้วยทิฏฐิของเขาแบบนี้ทำไมเขาก็ไม่ได้จะมาปลื้มในคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่าไหร่หรือไม่ได้มานับถือพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเห็นแนวเห็นช่องเปิดออกช่องตรงไหนเนี่ยข้าพเจ้าจะอธิบายตอนท้ายของนิทานชาดกเรื่องนี้เอ้าเขาบอกว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่ไม่เคยมีใครตายดีตรงนี้จะเป็นช่องที่เราจะไปเทศได้ให้เขาเข้าใจความไม่ตายหรือความตายได้เลยพอพระอาทิตย์ขึ้นเช้าแล้วไปดักรอสองพ่อลูกตรงทางลงจากภูเขากิจกูฏคือกุฏิของพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่เขากิจกูฏนั่นแหละท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ได้ไปถึงชนบนยอดสุดคืออยู่เกือบถึงยอดอยู่ที่พวกสองพ่อลูกนี้พากันไปดูมันก็จะเป็นทางที่ต้องผ่านกุฏิของพระพุทธเจ้าก็มาดักรอตรงนั้นในตอนเช้ารุ่งขึ้นพอพระอาทิตย์ขึ้นแล้วอุปัสสาลหกะปรามก็ย้ำกับลูกอีกทีนะตรงนั้นน่ะเห็นไหมนั่นแหละจุดนั้นแหละโอเคครับพ่อโอเคครับพ่ออุ้มประคองพยุงกันเดินลงมาจากบนภูเขามาเจอพระพุทธเจ้าท่านมาดักถามรอว่าเอ้านี่ไปไหนกันมานี่โอ้คุณพ่อไปชี้ที่เป็นความบริสุทธิ์แห่งป่าช้าคือที่ไม่เคยมีใครตายที่ไม่เคยมีใครถูกเผาตรงนั้นให้เผาตรงนั้นแต่ตรงนั้นมันตรงไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมก็พาพระพุทธเจ้าไปดูเสร็จชี้ปุ๊บพระพุทธเจ้าจึงบอกสองพ่อลูกนะบอกว่าเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะสองคนนี้พ่อนี่ก็อุปัสสาลหกะปรามกับลูกก็คนนี้แหละสมัยก่อนนี่ก็ทำอย่างนี้เหมือนกันตัวพระพุทธเจ้าตอนนั้นเกิดในตระกูลพราหมณ์ออกบวชเป็นฤาษีในชาตินั้นก็ไปถามกันอย่างนี้แหละชี้ให้ว่าอยู่ตรงนี้ตรงเดียวกันนี่แหละแต่จริงๆอ่ะท่านสองคนเนี่ยเกิดเป็นพ่อลูกกันเนี่ยมาหลายชาติแล้วก็ถูกเผาตรงเนี้ยคุณพ่อเนี่ยจุดเนี้ยตั้ง 14,000 ชาติมาแล้วนะที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ให้ไปเผาตรงนั้นเนี่ยก็เกิดมาในตระกูลแบบนี้แล้วลูกนี่ก็พาพ่อขึ้นภูเขามาชี้กันตำแหน่งเดิมเนี่ยแหละมีชาติหนึ่งที่
พระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เมื่อบอกเขาเนี่ยว่ามันไม่มีนาที่จะใครไม่ถูกเผาเราโยนเหรียญขึ้นไปหล่นตกลงมาตรงไหนตรงนั้นเนี่ยมีคนตายตรงนั้นเนี่ยมีคนที่ถูกเผาอยู่แน่นอนแต่นึกย้อนหลังกลับไปได้นะว่าตำแหน่งนี้สมัยก่อนเคยเป็นอะไรมีเหตุการณ์ยังไงตรงนั้นต้องได้มีคนตายต้องได้มีคนที่ถูกเผาแน่ไม่คนก็สัตว์น่ะต้องมีแต่นึกย้อนหลังไปด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่สถานที่ท่านบอกนะสถานที่ที่ไม่เคยถูกเผาไม่เคยเป็นป่าช้าไม่เคยที่จะต้องนอนตายลงตรงนี้สถานที่ตรงนั้นนั่นน่ะมันไม่มีหาไม่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วท่านก็เล่นสำนวนแล้วคราวนี้โดยเรียกสถานที่แบบนั้นนั่นน่ะตบฟังว่าสถานที่ที่ไม่ตายโดยกล่าวเป็นคาถาตบฟังกับสองพ่อลูกนี่คือในชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วนะเราเท้าความให้ฟังวันนี้มีพฤติกรรมแบบนี้กันมาตั้งหมื่นกว่าชาติแล้วฉันก็เคยมาบอกเธออยู่ชาติหนึ่งด้วยเหตุของภพมันปกปิดไว้ทำให้จำไม่ได้คราวนี้ขอกล่าวไว้อีกครั้งหนึ่งเป็นคาถาบอกว่าพราหมณ์ชื่ออุปสาลหกะตลอดเลยหลายชาติมาแล้วเนี่ยถูกญาติทั้งหลายเผาที่นี้แหละประมาณ 14,000 ชาติมาแล้วสถานที่ใครๆไม่เคยตายแล้วย่อมไม่มีในโลกเรากล่าวต่อไว้ดังนี้ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะมีอยู่ในบุคคลใดพระอริยะทั้งหลายย่อมคบหาบุคคลนั้นคุณชาตินี้แหละชื่อว่าไม่ตายในโลกพอสองพ่อลูกได้ฟังคาถานี้นะท่านผู้ฟังนะบรรลุโสดาปัตติผลเลยเออดีไหมเอ้าทำไมบรรลุได้แค่ด้วยการฟังคาถาสองบาทนี้เท่านั้นเพราะท่านเล่นคำตรงนี้ไงท่านผู้ฟังสถานที่ที่ไม่เคยตายหมายถึงที่ไม่มีคนตายตรงนั้นเนี่ยมันไม่มีแต่สิ่งที่จะทำให้เราไม่ตายคือเป็นอมตะไงใช้คำว่าอมตะเหมือนกันอมตะของสถานที่ไม่มีนะแต่สิ่งที่ทำให้เป็นอมตะได้คือสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะและธรรมะนี่จะทำให้ถึงความไม่ตายคือเป็นอมตะพราหมณ์อุปสาลหกะแล้วก็ลูกเนี่ยนะก็คือเป็นพราหมณ์เนี่ยเขาก็ต้องท่องมนต์รู้จักมนต์รู้จักคาถาเข้าใจคำกลอนต่างๆนี่โอ้ยเห็นความสวยงามของบทกลอนนี้เนาะว่าโอ้อมตะสถานที่ไม่มีอมตะคุณธรรมจิตใจมีคิดว่าตรงนี้ไม่เคยมีใครตายแต่ว่าตัวเองเจ้าของนี่แล้วตายอยู่ตรงนั้นเนี่ยตั้ง 14,000 กว่าชาติแล้วจะว่าบริสุทธิ์ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ก่อนๆมาตายตรงนี้มันก็ไม่บริสุทธิ์แล้วเข้าใจเลยทันทีตั้งฟังที่ไม่เป็นป่าช้ามาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นสุสานมาก่อนนี่ไม่ใช่เป็นที่ที่ไม่มีใครตายมาก่อนเนี่ยมันไม่มีนะคือบางคนจะแบบว่าโอ้ยที่บ้านฉันนี่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนเคยเป็นสุสานมาก่อนเหมือนทุกที่นั่นแหละคุณผู้ฟังเขาจะบอกว่าที่นี่โอ้ผีดุสงสัยเคยเป็นป่าช้ามาก่อนเฮี้ยนมากๆเลยอย่าไปกังวลใจเลยเพราะว่าที่ที่มันไม่เคยเป็นป่าช้านี่มันไม่มีทุกที่นี่มันมีคนตายหมดอ่ะแน่นอนเลยนะอันนี้ประเด็นที่สำคัญต่างหากก็คือว่าอ้าวแล้วถ้างี้ทำไงจะไม่ตายอ่ะที่ที่ไม่ตายเวลาเราเรียกใช้เป็นภาษาบาลีแล้วมันก็เป็นอมตะเหมือนกันไงพระพุทธเจ้าใช้ลักษณะคำกวมตรงนี้เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของภาษาแล้วให้พราหมณ์นั้นเข้าใจได้อย่างถูกต้องขึ้นมาว่าความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่กับสถานที่นะแต่ความบริสุทธิ์ของความตายมันอยู่ที่คุณธรรม5อย่างเหล่านี้สัจจะหมายถึงความจริงธรรมะหมายถึงเหตุผลอหิงสาคือความไม่เบียดเบียน
สัญญมรรคคือความข่มบังคับใจหมายถึงการสำรวมด้วยศีลและธรรมะคือการสำรวมระวังหมายถึงการฝึกอินทรีย์ทั้ง5ประการนี้จะทำให้ไม่ตายในที่นี้คือจุดที่เราจะไม่ตายนั่นน่ะคืออยู่ในจิตใจของเราด้วยคุณธรรม5อย่างนี้นี่แล้วมันจะเข้าใจถึงความบริสุทธิ์ได้พอฟังแล้วก็บรรลุธรรมไงทุกฝั่งโสดาปัตติผลพอพูดถึงเรื่องจุดที่ว่าไม่เคยมีใครตายตรงนั้นมีคนตายมาก่อนแน่นอนมีเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งเกิดขึ้นแน่นอนเราอยากจะกล่าวถึงเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาหะที่นำขึ้นมาโชว์โดยภิกษุที่ชื่อว่าพัทธชิซึ่งเป็นลูกเศรษฐีมาก่อนในนิทานชาดกที่ชื่อว่ามหาปนาทะชาดกซึ่งมันก็จะเป็นสองเรื่องที่ต่อกันระหว่างมหาปนาทะชาดกกับสุรุจิชาดกว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิที่เล่าถึงความเกิดขึ้นของพระเจ้ามหาปนาทะเอาตัวตรงพระพัทธชีนี่ก่อนท่านผู้ฟังพระพัทธชีนั้นเกิดในตระกูลเศรษฐีเรามีเงินมาก80โกดุนะมีปราสาท3หลังมีไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่เนี่ยโอ้เลิศดูอลังการเหมือนเจ้าชายเลยแต่เป็นลูกเศรษฐีก็จะเล่าถึงความอิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้ง5นี่ก็จะเล่ามาสไตล์นี้ว่ามีปราสาท3หลังในแต่ฤดูฝนเนี่ยเขาจะต้องลงไปทำนาหวานข้าวเก็บเกี่ยวอะไรกันนี่เธอไม่ต้องเลยอยู่บนปราสาทนี่มีนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆให้ดูอยู่ตลอดในช่วงวาระ4เดือนที่อยู่ในปราสาทแต่ละหลังเวลาที่จะทำการย้ายปราสาทย้ายที่อยู่ในปราสาทฤดูหนาวละจะย้ายมาอยู่ปราสาทฤดูร้อนอยู่ปราสาทฤดูร้อนครบ4เดือนละจะย้ายไปอยู่ปราสาทฤดูฝนอยู่ฤดูฝนเราก็จะย้ายมาฤดูหนาวเงี้ยเวียนไปในแต่ละครั้งนี่คุณพ่อนี่คือพัทยะเศรษฐีเนี่ยนะจะจัดเต็มเลยท่านผู้ฟังจะจัดงานจะร้องจะโชว์สมบัติจะเชิญคนมาพวกชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยจะแห่กันมาดูเรามาดูสมบัติของพัทยะเศรษฐีมาดูความเป็นอยู่ของพัทธชิกุมารเวลาที่แบบจะย้ายปราสาทคือย้ายตัวเองจากปราสาทหนึ่งไปอีกปราสาทหนึ่งเนี่ยนะก็จะมาพาแห่กันดูโอ้แบบอลังการเลิศดูมากทีนี้ในพรรษานั้นตรงบังพระพุทธเจ้านี่ไปที่พัทยานครอยู่ในป่าชาติยาวัน3เดือนแล้วออกพรรษานี่ก็จะเดินทางไปที่อื่นในช่วงระหว่างพรรษานั้นเนี่ยก็รอคอยความแก่กล้าแห่งญาณของพัทธชิกุมารด้วยเพราะว่าในช่วงตลอด4เดือนที่เธออยู่บนปราสาทฤดูฝนไม่ลงจากปราสาทนี่มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันที่เคยเกิดขึ้นกับใครทุกฟังลองเดาดูยะสากุลบุตรแล้วก็แม้แต่ตัวพระองค์เองตัวพระพุทธเจ้าเองอยู่บนปราสาทฤดูฝนตลอด4เดือนเนี่ยโอ้โหทั้งกินทั้งดื่มทั้งไรเล่นเต็มที่ใช่ไหมล่ะทั้งนางฟ้อนนางรำอะไรต่างๆนี่มีวาระหนึ่งหลับไปก่อนตัวเองหลับตั้งแต่หัววันคนอื่นก็ยังกินยังเล่นอะไรกันอยู่ตื่นขึ้นมากลางดึกนี่เห็นสภาพอย่างกับป่าช้าผีดิบเอ้าอยู่บนวังไม่ใช่เหรอปราสาทนี่โอ้ยก็พวกนางรำนางฟ้อนนี่แหละบางนางนี่นอนน้ำลายไหลบางนางนี่ผ้าเวิร์กขึ้นบางนางนี่เปิงมางมาอยู่ที่อกบางนางนี่นอนกรนซอดๆเลยบางนางนี่ก็กัดฟันดังกรอดกรอดปรากฏกับพระพุทธเจ้าเองตอนยังเป็นโพธิสัตว์ปรากฏแก่ยัสสกุลบุตรตอนที่ยังไม่ได้บวชเป็นดังป่าช้าผีดิบแบบความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเต็มทีพระพุทธเจ้าด้วยความมีญาณแก่กล้าก็ออกบวชเองใช่ไหมต่อมาก็บรรลุธรรมยัสสกุลบุตร
โอ้ยก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าที่นี่วุ่นวายนอที่นี่ขัดข้องนอก็เดินออกจากบ้านไปตัวปัทชิกุมารเองก็เห็นเหตุการณ์คล้ายๆกันแบบนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้จะทำยังไงก็แบบเซ็งๆมึนๆอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไงรอคอยความแก่กล้าแห่งญาณตรงนี้พระพุทธเจ้าของเราพอออกพรรษาแล้วก็บอกว่าอาจจะเดินทางกลับนะจะเดินทางไปจาริกที่อื่นละโอ้เดี๋ยวครับของวันพรุ่งนี้นะจัดงานฉลองงานทำบุญอะไรต่างๆให้เต็มที่ซะก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปโอเคพรุ่งนี้ค่อยไปซึ่งพอดีท่านผู้ฟังเลยเป็นวันเดียวกันกับที่พระทัชชิกุมารเนี่ยจะย้ายที่อยู่ไงย้ายจากปราสาทฤดูฝนที่อยู่มาตลอด4เดือนจะเข้าฤดูหนาวแล้วก็ย้ายไปปราสาทฤดูหนาวพอลงมาเท้าโดนดินนี่ปกตินี่จะมีเสียงเฮกันดังลั่นขึ้นเลยเพราะว่าโอ้พระทัชชิกุมารมาแล้วโอ้เหยียบดินแล้วโอ้ไม่ได้เหยียบมาตั้ง4เดือนแล้วแล้วก็จะไม่ได้เหยียบต่อไปอีก4เดือนเนี่ยคนเฮกันลั่นเลยทุกฝั่งแต่วันนั้นเนี่ยเงียบกริบก็มีแต่เสียงเฮของพวกลูกน้องตัวเองเอาคุณเดินไปไหนกันบ่นี่หูก็ไปฟังธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไปทำบุญกันเอาเหรอเอางั้นไปดูด้วยได้ไหมไปฟังเทศด้วยเอาไปได้เชิญคนอื่นเนี่ยเขาแห่กันอยู่เต็มศาลาแล้วใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็ไปทีหลังเขาเนี่ยก็ไปดูอยู่ไกลๆเนี่ยนั่งอยู่ท้ายเพื่อนเลยเนี่ยโอ้ฟังธรรมฟังไปยืนฟังด้วยนะพระพุทธเจ้าก็เทศไปพระทัชชิกุมารฟังไปบรรลุธรรมทุกฝั่งแล้วไม่ใช่บรรลุน้อยๆด้วยนะบรรลุอรหัตผลนะบรรลุขั้นสูงสุดเลยพอบรรลุขั้นสูงสุดเสร็จปุ๊บเอ้าเทศจบใช่ป่ะชาวบ้านก็เห็นเอ้าพระทัชชิกุมารมาเชิญก็เลยให้มานั่งกลางหน้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกพ่อลูกมาคุยเพราะว่านี่ลูกท่านเนี่ยบรรลุธรรมขั้น4แล้วเนี่ยเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ถ้าอยู่ครองเรือนเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเอาเงินก็ให้บวชซะดีไหมได้ครับก็สบายใจละตัวเองก็เป็นโสดาบันด้วยนะตัวพ่อนี่ให้ลูกบวช ดีกว่ากับสมบัติไม่เป็นไรเข้าใจถึงความไม่เที่ยงแต่จะอยู่เป็นพระแล้วอยู่ได้นานอยู่เลยบวชแล้วก็รับนิมนต์ไปฉันที่เรือนของภัทยาเศรษฐีที่เป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าตรัสฟังที่ว่าพอกุลบุตรคนไหนบวชแล้วเนี่ยนะนับไปอีกประมาณ7วันหรือไม่เกิน15วันจึงจะค่อยเดินทางจาริกไปนั่นคือเพราะว่าถ้าบวชแล้วไปเลยเนี่ยนะมันก็จะทำให้เขาห่างจากบ้านไปนานเลยก็จะใครบวชคนสุดท้ายเนี่ยนับไป7วันไม่เกิน15วันเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดินทางไปแน่นอนไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดกาลก็เช่นเดียวกันระหว่างในเคสนั้นพอนิมนต์ไปที่บ้านทำบุญให้ทานฟังเทศกันจนว่าคลายคิดถึงกันได้บ้างพระพุทธเจ้าก็จาริกจากไปนี่ก็คือจะเดินทางไปที่เมืองสาวัตถีระหว่างทางมันจะต้องเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาระหว่างก็มีอยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าโกติคามที่จะเป็นเมืองท่าที่จะมาพักพิงก่อนที่จะเดินทางข้ามแม่น้ำคงคาพระพุทธเจ้าและเหล่าคณะสงฆ์ก็มาพักที่ถึงโกติคามนี้ชาวบ้านนี่ก็คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์ดีอยู่แล้วก็ทำการถวายทานอะไรต่างๆออกจากที่ฉันมาแล้วปกติในสมัยนั้นทางฝั่งเขาจะทำอย่างนี้คือว่าสมมติพระทั้งหมด50รูปอย่างเงี้ยนะแล้วก็ฉันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมีการกำหนดว่าใครคนใดคนหนึ่งจะเทศหรือว่าให้พรก็อยู่ต่อคนเดียวที่เหลือก็เดินทางล่วงหน้าไปก่อนตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็เทศให้ฟังเนี่ยอยู่คนสุดท้ายให้พรเทศหรืออุปถากอยู่กับท่านแค่รูป2รูปที่เหลือรวมทั้งท่านพระพัทชิก็เดินทางไปที่ท่าน้ำรอก่อนแล้วท่านพระปัทชิเดินทางด้วยความเป็นพระหนุ่มเนาะก็เดินทางไปถึงก็รออยู่ที่ท่าน้ำในระหว่างรอก็เข้าสมาธิรอไปด้วยแล้วด้วยตั้งจิตอธิษฐานว่า
เออถ้าพระพุทธเจ้ามาปุ๊บขอให้เราออกจากสมาธิลุกขึ้นเตรียมที่จะเดินทางต่อพระพุทธเจ้าก็มาคนสุดท้ายอยู่แล้วล่ะเพราะว่านั่งเทศน์ให้คนอื่นก็ฟังกันอยู่เนาะแต่ว่าพวกพระเถระอื่นๆที่ตามมาเนี่ยนะเห็นท่านพระพัทชินั่งอยู่เนี่ยไม่ลุกขึ้นต้อนรับเหล่าพระเถระภิกษุที่เป็นปุถุชนอื่นๆก็มาคติเตียนท่านเนี่ยโอ้ยพระหนุ่มองค์นี้ดูดิเพิ่งบวชมายังไม่ได้พรรษาไม่รู้จักมารยาทอะไรเลยข้อวัดอะไรก็ไม่มีหลวงพ่อท่านเข้าสมาธิอยู่จะประหลาดจำฟังคือเป็นพระอรหันต์ด้วยนะแล้วก็เข้าฌานสมาธิลึกอ่ะตั้งอธิษฐานไว้ว่าถ้าพระพุทธเจ้ามาถึงเท่านั้นเราถึงจะค่อยออกเนี่ยเอาก็พระเถระอื่นๆมาก็เลยไม่ได้ออกจากสมาธินั่งอยู่ทีนี้พอพระพุทธเจ้ามาปุ๊บท่านก็ออกจากสมาธิทันทีเพราะตั้งจิตอธิษฐานไว้อย่างนั้นพวกชาวบ้านเนี่ยเตรียมเรือไปละเตรียมเรือที่จะพาข้ามฝั่งซึ่งเป็นลักษณะของแพก็เรียกให้ท่านพระปัจฉิมาขึ้นเรือลำเดียวกันซึ่งพระปัจฉินี่บวชใหม่ท่านผู้ฟังอยู่ท้ายแถวนู่นเลยนะเป็นคนสุดท้ายเนี่ยพอตรัสเรื่องอภัตชีอยู่ไหนอยู่โน้นเอามาขึ้นเรือลำเดียวกันวืบมาเลยทุกฝั่งมาไงเหาะมาดิเอามีฤทธิ์ใช่ไหมล่ะเหาะมาปุ๊บขึ้นเรือลำเดียวกันกับพระพุทธเจ้าพอไปถึงกลางแม่น้ำบอกพระปัจฉิเลยปัจฉิปราสาทที่เธอเคยอยู่ครอบครองในคราวเป็นพระเจ้ามหาปนาทะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนี้แหละครับจมอยู่ตรงนี้เฮ้ยพวกภิกษุที่เป็นปุถุชนไม่รู้ว่าท่านพระปัจฉิเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยก็แบบเฮ้ยตีเตียนกันขึ้นเลยเฮ้ยนี่พยากรณ์อรหันต์เนี่ยไม่ดีเนี่ยเอาพระพุทธเจ้ากล่าวขึ้นถ้างั้นเอามาให้ดูแต่ปัจฉิเธอจงตัดความสงสัยของเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์เหาะขึ้นเลยทางฝั่งพระปัจฉิเหาะขึ้นเสร็จปุ๊บลงไปในแม่น้ำใช้นิ้วเท้าเนี่ยนะคีบเอายอดปราสาทขึ้นมาจากน้ำดูฝั่งแล้วเหาะลอยอยู่กลางอากาศเอานิ้วเท้าคีบปราสาทอยู่เนี่ยนะเอาฐานของปราสาทนี่สูงขึ้นจากน้ำ1โยชน์2โยชน์จนถึง25โยชน์ตามลำดับเลยนะพวกปลาและเต่าที่อาศัยอยู่ในปราสาทเนี่ยที่มันมีน้ำอยู่นี่ใช่ปะพอแกว่งไปแกว่งมาสูงขึ้นทั้งปลาเต่านาคอบเร่งต่างเหล่านั้นก็หล่นออกตกลงไปในน้ำตามเดิมปราสาทนี้นะเป็นปราสาทที่ทำด้วยทองคือในที่นี้หมายถึงทั้งหลังเนี่ยเอาทองคำเปลวทองคำแผ่นเนี่ยมาประดับให้มันเป็นสีทองทั้งหลังเลยหนอกกว้าง16ชั่วธนูตกสูง 1,000 ชั่วธนูตกมีพื้น7ชั้นประกอบด้วยธงสีเขียวมีนางฟ้อนนางรำคอยขับกล่อมอยู่ตลอดในปราสาทนี้ตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดเป็นท้าวสักกะเคยร่วมชาติเดียวกันกับพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งก็คือท่านพระปัจฉิในบัดนี้ปราสาทนั้นก็ถูกปล่อยคืนลงสู่แม่น้ำคงคาพวกพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมในเรื่องนี้แล้วก็จึงมาถึงนิทานชาดกเรื่องที่3ในวันนี้ซึ่งเป็นซีรีส์ต่อจากเรื่องมหาปนาทาชาดกต่อกันคือนิทานชาดกที่ชื่อว่าสุรุจิว่าด้วยพระเจ้าสุรุจิซึ่งพระเจ้าสุรุจินี่ก็คือเป็นพ่อแล้วก็ปู่ของพระเจ้ามหาปนาทะซึ่งมาเป็นพระพัทชิในบัดนี้ท่านก็เล่าเรื่องนี้ต่อให้ฟังหลังจากที่ขึ้นถึงฝั่งแล้วเห็นความอัศจรรย์ของปราสาทที่เคยครอบครองของอดีตพระพัทชิอยู่ในชาติที่เป็นพระเจ้ามหาปนาทะว่าทั้ง3รุ่นคือพระเจ้าสุรุจีที่1พระเจ้าสุรุจีที่2และลูกของพระเจ้าสุรุจีที่2คือมหาปนาทะได้เคยอยู่ที่นี่เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง
แล้วก็มาประกอบกับเรื่องที่นางวิสาขามาขอพรจากพระพุทธเจ้า8ประการด้วยสองเหตุการณ์นี้มาด้วยกันคือมีในสมัยที่นางวิสาขาหวังเคยขอพรจากพระพุทธเจ้าในการที่ให้ได้ถวายผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางมาถวายพัตหารแด่ภิกษุที่จะเดินทางไปแก่ภิกษุผู้เจ็บไข้แก่ภิกษุผู้ที่พยาบาลคนเจ็บไข้นั้นทั้งอาหารทั้งยาด้วยทั้งภิกษุภิกษุณีด้วยพระพุทธเจ้าก็ให้พรคำว่าขอพรขอพรนี่นะทุกฝั่งหมายถึงขอโอกาสนะไม่ใช่ว่าขอให้แบบให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งนะในที่นี้คือขอโอกาสในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นลักษณะการขอพรในทางพระพุทธศาสนานั้นทุกฝั่งต้องแยกแยะให้ดีเพื่อที่จะเข้าใจถึงเหตุและผลให้ถูกต้องไม่ใช่เป็นเพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่เป็นการสร้างเหตุที่เหมาะสมทีนี้พอพระพุทธเจ้าปรารภหนึ่งคือเรื่องประสาทของพระเจ้ามหาปนาทะสองคือการขอพรของนางวิสาขานี้จึงเล่าเรื่องนี้สุรุจิชาดกที่จะปรารภถึงเหตุการณ์ทั้งสองนี้โดยตอนนั้นมีพระราชาอยู่ในแคว้นมิถิลาพระราชานั้นชื่อว่าสุรุจิแล้วก็มีลูกเนาะลูกของพระองค์นั้นก็ชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันก็จึงเป็นสุรุจิที่หนึ่งกับสุรุจิที่สองเขาชื่อว่าสุรุจิเฉยๆนี่ก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจินี้พออายุได้เข้าสู่วัยรุ่นก็เดินทางไปเรียนวิชาที่เมืองตักศิลาไปเจอเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นพระราชกุมารของพระเจ้าพรหมทัตเหมือนกันทั้งสองนั้นพอเรียนหนังสือด้วยกันก็มีความสนิทสนมกันก่อนที่จะเดินทางกลับเวลาเรียนจบก็มาทำสัญญากันเอาไว้นะว่าจบไปเนี่ยฉันก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอก็จะขึ้นครองราชเหมือนกันเธอครองราชที่เมืองวาราณสีฉันครองราชที่เมืองมิถิลาเอาเรามาทำสัญญากันแล้วกันนะว่าถ้ามีลูกเนี่ยนะถ้าลูกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นชายหรือหญิงก็จะให้แต่งงานกันแล้วกันนะโอเคสัญญากันเป็นมั่นเป็นเหมาะเวลาผ่านไปตัวฝังฝ่ายพระเจ้าสุรุจิมีพระราชโอรสก็ตั้งชื่อว่าสุรุจิเหมือนกันตัวฝังก็เป็นสุรุจีที่สามนะฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตซึ่งก็เป็นพระเจ้าพรหมทัตที่สองนะก็มีลูกสาวที่ชื่อว่าสุเมธาทั้งสองทราบข่าวก็ดีใจซึ่งกันและกันละแล้วก็ระลึกถึงคำมั่นสัญญาที่ได้เคยให้ไว้อยู่เหมือนกันฝ่ายของพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยก็ถามภรรยานะถามพระทีวีว่าเนี่ยอะไรเป็นทุกข์ของหญิงพระนางก็บอกว่าโอ้ทุกข์ของหญิงนี่ก็คือว่าความที่ต้องอยู่ร่วมกับหญิงร่วมสามีกันก็คือว่าใช้สามีคนเดียวกันน่ะผู้หญิงอื่นๆเนี่ยเนี่ยมันจะมีความหึงหวงมันจะเป็นความทุกข์ของเหล่าหญิงทั้งหลายตัวพระชาพรหมทัตก็คิดว่าเรามีลูกสาวเนี่ยเราอยากจะปลดเปลื้องความทุกข์ของลูกสาวเรานี้ให้ได้ถึงสมัยนั้นผู้ฟังคนก็มีอายุประมาณ 80,000 ปีแล้วก็มีอายุยืนฝ่ายพระเจ้าสุรุจีที่สองก็ส่งสารไปละเพราะว่าอายุนี่ถึงกันเรียบร้อยที่จะแต่งงานเอาขอลูกมาแต่งงานได้ไหมพระเจ้าพรหมทัตทราบเรื่องแล้วก็จึงสร้างเงื่อนไขนี้ผู้ฟังบอกว่าได้เพราะเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้แต่มีเงื่อนไขหนึ่งนะว่าต้องอยู่กินกับนางคนเดียวเท่านั้นนะจะมีหญิงอื่นเนี่ยไม่ได้นะอามาตย์บอกจะเป็นอย่างนั้นได้ไงอ๋อพระราชาของพวกเราเนี่ยมีทรัพย์สมบัติมากมีอาณาเขตถึง7โยชน์และยังครอบครองแผ่นดินไปอีกกว่า300โยชน์แต่ละเมืองละเมืองเขาก็จะส่งหญิงมาเป็นมเหสีมเหสีตั้งหมื่นกว่าคนนู่นน่ะ
โอ้ยจะมาเหลือคนเดียวมันไม่ได้ถ้ามีเงื่อนไขอย่างนี้ก็ไม่เอาก็เลยมาแจ้งพระเจ้าสุรุจีที่สองส่วนสุรุจีกุมารที่จะมาเป็นพระเจ้าสุรุจีที่สามเนี่ยนะทุกฝั่งพอได้ฟังแล้วเราก็ได้ฟังถึงเกียรติศัพท์ในความงามของนางคือพระนางสุเมธานี่นะก็ตัดใจเอาเอาคนเดียวก็ได้ไม่ต้องเอาหลายคนหรือท่านเจ้าคนเดียวเหรอใช่สิแต่คนเดียวสวยปานนี้ดีกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปต้องหลายคนอยู่แล้วเอาก็เอาเสด็จพ่อก็ไม่ขัดใจสุรุจีกุมารที่สามก็จึงทำการให้แต่งงานกันแต่งงานกันเสร็จเรียบร้อยทุกฝั่งอยู่กันมาหมื่นปีนะคนสมัยนั้นอายุ80,000ปีนะอยู่กันมาหมื่นปีอยู่กันด้วยกันสองคนไม่มีหญิงอื่นไม่มีชายอื่นเลยเนี่ยไม่มีลูกกันนะพวกชาวเมืองนี่ก็เริ่มเดือดร้อนละโอ้พระราชาเราทำไมไม่มีลูกสักทีก็ขอให้มีลูกก็ได้ไหมถ้าไม่มีลูกเนี่ยต้องหาหญิงอื่นมาแล้วนะจะต้องหานางจากตระกูลนั้นตระกูลนี้นี่แล้วมันผิดประเพณีเพราะปกติแล้วพระราชาเนี่ยต้องมีหญิง 16,000 นางเป็นอย่างต่ำนี่พระองค์มามีหญิงคนเดียวเนี่ยเลยไม่มีลูก 16,000 คนยังไงก็ต้องมีลูกสักคนหนึ่งแล้วนะพระราชาปฏิเสธเต็มฝั่งไม่เอาเพราะเราให้คำมั่นสัญญาไว้แล้วพระนางสุเมธาก็ได้ยินข่าวนี้ใช่ไหมเออใช่จริงๆเราก็ไม่ได้มีลูกนะเนี่ยเออพระราชาก็ไม่เอาเว้ยเราไม่ต้องไปรอให้คนอื่นก็ไปหาให้เราหาให้เลยพระนางจึงจัดแจงมาเลยเต็มฝั่งพระนางสุเมธาจัดแจงหญิงทั้งหมด 4,000 นางนู่นนะจากวรรณะกษัตริย์ 1,000 นางจากพวกขุนนาง 1,000 นางจากพวกเศรษฐี 1,000 นางจากพวกนางฟ้อนอีก 1,000 นางรวมเป็น 4,000 นางมาให้อยู่กับพระเจ้าสุรุจีที่3เนี่ยนะคือที่2นี่ก็สละราชสมบัติแล้วใช่ไหมก็ให้ที่3ขึ้นครองราชละแต่งงานกับพระนางสุเมธาไม่มีลูกพระนางสุเมธาเองจัดแจงหาผู้หญิง 4,000 คนมาบำเรอสามีของตนอยู่ร่วมกันหมื่นปีนะท่านฟังก็ไม่มีลูกเฮ้ 4,000 นางนี่คงจะไม่เวิร์กเอาหามาอีก 4,000 วาระที่สองวาระที่สามและวาระที่สี่วาระละ 4,000 คน 4,000 คนอยู่วาระละ 10,000 ปี 10,000 ปีรวมทั้งหมดเนี่ยท่านฟังเป็น 16,001 นางคือตัวพระนางเองก็อีกหนึ่งคนใช่ไหมอยู่ร่วมกัน 50,000 ปีอยู่กับตัวพระนางเอง 10,000 ปีใช่ไหมแล้วก็อยู่อีก 4,000 อีก 10,000 ปี 4 วาระรวมเป็น 50,000 ปีเนี่ยไม่มีลูกเลยท่านผู้ฟังชาวเมืองนี่โอ้เดือดร้อนกันมากกว่าเก่าก็ไม่รู้ไปเดือดร้อนอะไรกับเรื่องของคนอื่นเนาะเอาก็คงจะด้วยความรักในพระราชาเอ๊ะทำยังไงเอางั้นเราก็บนบานกับเทวดาแล้วกันนะพวกอมาเนี่ยก็จึงออกแผนว่าให้พระราชาเนี่ยบอกพวกมเหสีทั้งหลายเนี่ยให้ตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานต่อเทวดาให้ประทานลูกให้น้อยพระราชาก็บอกเรามเหสีนะทั้ง 16,000 นางบวก1คือนางสุเมธานี้ด้วยแต่ละคนละคนเนี่ยก็ไปบ่นกันนะทุกฝั่งคือพากันทำการอ้อนวอนขอร้องนางนี่ก็ใช้วิธีการบ่นแบบว่าทำท่าทางแบบต่างๆนะว่าจะเอาสิ่งนี้มาถวายคือแก้บนนะหรือบางทีก็ถวายก่อนเลยแล้วก็ทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นทำเป็นสุนัขหรือทาตัวด้วยสีนี้คิดว่าเทวดาประเภทนี้จะชอบหรือก็คือบูชาหรือทำข้อวัดแบบต่างๆเช่นเอาไข่บ้างเอาน้ำแดงบ้างเอาพวกนี้ไปบูชาเทวดาของตนของตนพระนางสุเมธาก็ทำเหมือนกันหวังแต่คราวนี้เธอใช้ศีลในการบูชาไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นเขาทำข้อปฏิบัติที่แบบแปลกๆเนี่ยแล้วก็อ้อนวอนขอร้องมีการเส้นไหว้อะไรต่างๆแต่เธอนี่ใช้ศีลของเธอทำข้อวัดโดยการใช้ศีลและนั่งอยู่ในตำหนักของตัวเองระลึกถึงศีลตั้งจิตอธิษฐานด้วยเดช
คุณแห่งศีลของพระนางสุเมธาท่านผู้ฟังเทวดาคือท้าวสักกะเทวราชฟังคำอธิษฐานของเธอนี่เธอปรารถนาโอรสนะเนี่ยเอาได้เดี๋ยวเราจะจัดให้เอ๊ะแต่จะทำยังไงใครจะมาเกิดในครรภ์ของนางก็เลือกเฟ้นแหละต้องเอาเทวดาที่มีบุญอะไรต่างเห็นเทวดาที่ชื่อว่านรกานเทพบุตรนรกานนี้เหมาะสมเพราะว่าได้สร้างบุญไว้โดยการที่ในอัตภาพก่อนนี้เป็นคนใจบุญเป็นชาวสวนชาวไร่นั่นแหละแล้วก็ไปเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งตัวเองนี่ก็ได้สร้างศาลาเราเป็นบรรณศาลาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำคงคาเอาไม้มะเดื่อมาทำเป็นเชิงฝาเอาไม้อ้อมาทำเป็นฝาทำประตูทำที่จงกรมอะไรนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจำพรรษาที่นั่นตลอด3เดือนถวายจีวรอะไรต่างๆให้ด้วยแล้วก็ทำอยู่ทำนองนี้ถึง7ปีนะปีนี้พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้มาอาศัยอยู่อีกปีหนึ่งก็อีกองค์หนึ่งรวมถึง7องค์นี่ชาวสวนคนนี้เขาได้อุปถัมภ์อยู่คือเป็นคู่พ่อลูกกันแล้วพอตายจากชาตินั้นแล้วก็มาเกิดในภพดาวดึงส์แล้วก็สร้างบุญสร้างกุศลอะไรต่างๆอยู่ตลอดอยู่ในเทวโลกชั้นนั้นท้าวสักกะเนี่ยรู้แล้วโอ้เทวดาองค์นี้นี่เป็นคนดีมากเอาล่ะเราจะให้ไปเกิดในครรภ์ของพระนางสุเมธาก็แล้วกันจึงไปหาเทพบุตรสององค์นั้นถึงที่บ้านแล้วบอกว่าอันนี้ท่านต้องไปเกิดในโลกมนุษย์นะโอ้ยไม่ละไม่ละเพราะว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันโสกโปรกนะนี่ผมอุปถัมภ์ทำบุญทำทานเนี่ยอุปถากพระเจ้าพระสงฆ์มาเพื่อที่จะมาเกิดในเทวโลกจะให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อะไรอีกไม่เอาต่อรองกันนะฟังนะท่านต้องไปเกิดเพราะว่าท่านเสวยบุญเนี่ยบนสวรรค์ใช่ไหมบุญที่ต้องได้ผลในมนุษย์เนี่ยท่านยังไม่ได้เลยต้องไปเสวยผลบุญที่ท่านเคยทำในโลกมนุษย์นั้นเนี่ยในโลกมนุษย์ด้วยท่านเนี่ยจะได้เกิดเป็นพระราชานะแล้วก็จะได้อยู่ในปราสาทแก้วนะประดับด้วยทองคำนะสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์แหมท้าวสักกะเทวราชสั่งมาเนาะเอาด้วยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้อ้าวไปก็ได้ไปก็ได้รับกรรมกันเรียบร้อยแล้วท้าวสักกะเทวราชตัวหวังก็จึงไปแจ้งข่าวกับพระนางสุเมธาตัวในคราวนั้นก็ไปในเป็นฤาษีไปแปลงกายเป็นฤาษีเหาะไปเลยเดินจงกรมอยู่บนเบื้องบนของเหล่านางสนมทั้งหลาย 16,000 นางแต่บอกว่าเราจะให้ลูกในใครปรารถนาโอรสนะว่ามาพวกนางนี่โอ้ฉันแต่มีเงื่อนไขนะจะให้เฉพาะแก่สตรีที่มีศีลมีศีลไหมโอ้ศีลเนาะไม่มีได้ยินว่าพระนางสุเมธาเธอใช้ศีลนะในการอ้อนวอนขอร้องท่านดาบท่านลองไปหาพระนางสุเมธาสิก็เลยไปอยู่ที่หน้าต่างดูฟังออกไปอยู่ที่หน้าต่างทราบความว่าเป็นฤาษีจะมาให้พรให้มีลูกโดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีศีลนะพระนางจึงอธิบายศีลของเธอให้ท้าวสักกะเทวราชที่จำแลงกายเป็นฤาษีให้ฟังแต่ว่าเธอนั้นเนี่ยไม่เคยคิดนอกใจพระราชาเลยแล้วก็ไม่เกียจคร้านทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยคือท่านพระองค์เข้าใจนิดนึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ในสมัยนั้นจึงไม่มีรูปแบบการบัญญัติเรื่องศีลห้าที่ชัดเจนแต่ศีลก็เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นสม่ำเสมอนะรัศมีเสมอของเธอเนี่ยทำยังไงเธอก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะว่าเธอนั้นก็ไม่เกียจคร้านคนขี้เกียจนี่ก็ผิดศีลนะเออมีส่วนอยู่นะกับพระเจ้าว่าไม่เคยคิดนอกใจไม่มีความอิจฉาริษยาในหญิงอื่นๆที่ตั้งอีก 16,000 คนนั้นทำการเลี้ยงดูคนที่ต้องเลี้ยงดูให้ทานกับสมณพราหมณ์และวันนี้พบเหล่าอื่นไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรแล้วทุกวัน14ค่ำ15ค่ำนี่ก็ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยนะไม่นอนบนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่คือรักษาศีล8ว่างั้นเถอะไอ้พวกนี้ก็ทำเป็นพิธีเฉยๆท่านฟังแต่เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าเธอมีศีลอ่ะจ
จะให้ลูกขึ้นมาลูกนี้จะเป็นอภิชาติบุตรเป็นว่าพอให้พรแล้วก็แสดงตนว่าตัวเองนั้นเป็นท้าวสักกะยินดีในผู้มีศีลประพฤติกัลยาณธรรมแล้วก็อวยชัยให้พรกันตอนที่นรการะเทพบุตรนี่นะจุติจากเทวโลกใช่ไหมคือเคลื่อนคือตายจากเทวโลกละแล้วก็มาปฏิสนธิในครรภ์ของพระนางสุเมธานี่นะพระนางสุเมธานี่ก็ได้ฝันนั่นคือทราบโอ้นี่มีสัตว์มาบังเกิดในครรภ์ของเราแล้วพอครบ10เดือนคือ40สัปดาห์ก็ประสูติพระโอรสให้ชื่อว่ามหาปนาทะนี่นะมหาปนาทะเริ่มมาแล้วคือเป็นพระพัทธชินั่นเองในชาติที่เป็นพระราชาชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ชาวเมืองนี่ดีใจกันมากฟังทั้งสองแคว้นทั้งฝ่ายมิถิลาทั้งฝ่ายพาราณสีคือแคว้นอังคะและแคว้นมคธในสมัยนั้นแต่ทุกคนในเมืองนี่ดีใจกันมากนี่เอาเหรียญกระสาบนะมาเป็นคนละเหรียญคนละเหรียญเอาวันนี้เป็นค่าน้ำนมของโอรสที่ชื่อว่ามหาปนาทะโอ้ยพระราชานี่คิดว่าจะคืนไปนะแต่พวกนั้นไม่รับคืนก็ถือว่าเป็นค่าเลี้ยงดูเป็นทุนรอนในเวลาที่โตขึ้นก็แล้วกันพระเจ้าสุรุจีที่3ดุวังก็คิดว่าแม่ลูกเราโตแล้วอายุ16เราจะสละราชสมบัติให้ลูกเราก็จะอยู่สบายละให้ดูแลปกครองกันไปคิดว่าจะสร้างปราสาทให้ซะก่อนเพื่อจะให้ขึ้นครองราชแล้วก็หานางสนมให้แล้วจึงเรียกสถาปนิกมาเรียกช่างมาให้คุมงานก่อสร้างด้วยถึงเวลานั้นนี่ท้าวสักกะเทวราชนี่นั่งไม่ติดแล้วโตแล้วเหรอเนี่ยเอามาเดี๋ยวจัดการให้เพราะได้ให้สัญญากันเอาไว้ไงว่าถ้าเทพบุตรนะนรการะไปเกิดที่นั่นเนี่ยจะให้อยู่ในปราสาทแก้วจึงให้วิสุกรรมเทพบุตรตำฝังแปลงกายไปเป็นนายช่างเราไปสู่สำนักของพวกช่างแล้วก็ไปร่วมทีมกับเขาในระหว่างที่เขากำลังกินข้าวกันอยู่นะไอ้ช่างแปลงกายคนนี้นี่เอาไม้ตีลงที่พื้นดินตีลงที่พื้นดินเสร็จปุ๊บมีปราสาทผุดขึ้นจากพื้นดินเลยท่านผู้ฟังเป็นปราสาท7ชั้นมีนัยยะตามที่กล่าวมาแล้วคือสูง25โยชน์หนึ่งโยชน์มันก็16กิโลเมตรนะคือข้าพเจ้าก็ไม่แน่ใจว่าตามนัยยะของอัตถกถาจารย์นี่หน่วยโยชน์นี่มันเท่ากันกับในพระไตรปิฎกหรือเปล่าแต่นี่คือข้อมูลที่เขาระบุมาในนี้ปราสาทแก้วสูง25โยชน์ยาว9โยชน์กว้าง8โยชน์ประดับด้วยทองคำทั้งหมดพุดขึ้นจากพื้นดินท่านผู้ฟังเพื่อพระเจ้ามหาปนาทะโอ้ยชาวเมืองชาวบ้านนี่ดีใจกันมากโอ้ไม่เคยเห็นสิ่งแบบนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงเฉลิมฉลองกันอย่างอลังการเลยทั้งงานมงคลฉลองปราสาทงานเสด็จขึ้นครองราชและงานแต่งงานไปพร้อมกัน3งานจัดเต็มเลยคราวนี้ทุกฝั่งจัดฉลองกันอยู่เนี่ย7ปีเนี่ยนะ7ปีฉลองกันเนี่ยพระเจ้ามหาปนาทะนี่ก็ฉลองกันทุกวันน่ะช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้จะสั่งให้เลิกเมื่อไหร่นะเป็นไปอย่างเงี้ย7ปีทั้งของเคี้ยวของกินอะไรต่างๆเต็มที่หมดทุกวันเลยนะตลอด7ปีท่านพองคิดดูสมมติจัดงานฉลองกันทุกวัน7ปีอ่ะมันก็เบื่อป่ะใช่ป่ะแล้วเมื่อไหร่จะเลิกอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันพระราชายังไม่สั่งให้เลิกไม่ได้กำหนดวันเลิกก็ไม่รู้เลิกเมื่อไหร่นี่ผ่านมาแล้วปีหนึ่งยังไม่เลิก2ปียังไม่เลิกจน7ปีแล้วก็ยังไม่เลิกจึงไปถามเสด็จพ่อของพระเจ้ามหาปนาทะนั่นคือพระเจ้าสุรุจีที่3นะว่าจะเลิกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไว้ดูสิว่าลูกเราเป็นไงสบายใจหรือยังก็นั่นสิท่านเพราะว่าตั้งแต่ฉลองกันมา7ปีเนี่ยนะไม่เคยเห็นพระราชาคือพระเจ้ามหาปนาทะเนี่ยยิ้มเลยนะไม่ต้องพูดถึงหัวเราะเนี่ยแม้ยิ้มท่านก็ไม่ยิ้มเลยนะ
ช่เด็กคนนี้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เห็นจะได้เคยยิ้มอะไรทั้งหน้าก็เฉยๆอยู่ตลอดเนี่ยเอางี้เมื่อไรนี่นะพระเจ้ามหาปนาทะยิ้มได้หัวเราะได้นี่เอาเลิกกันละกันเอาตรงนั้นเป็นนิมิตให้เลิกชาวเมืองนี่เอาละฉันจะอยากเลิกงานเต็มที่แล้วนี่จึงเรียกประชุมนักฟ้อนนักรำอะไรต่างๆทั้งหมดเลยนะ 6,000 คนเนี่ยมาฟ้อนมารำมาแสดงอะไรที่มันอลังการต่างๆนี่แบ่งกลุ่มกันทำเป็นกะทำเป็นคิวทำเป็นการแสดงแบบต่างๆถึง7ส่วนไม่แม้แต่จะยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะเป็นคนยิ้มยากจนกระทั่งมีนักฟ้อน2คนที่เป็นสุดยอดของสุดยอดนักฟ้อนท่านฟังเป็นนักแสดงนี่นะชื่อกันตกะแล้วก็ปันทุกะสองคนนี้มาแสดงคือเป็นลักษณะการแสดงที่ว่าโรดโหนนั่นคือเหมือนการแสดงกายกรรมโดยคนแรกคือกันตกะนี่ปีนขึ้นไปบนต้นมะม่วงเสร็จแล้วก็ขึงเชือกระหว่างต้นไม้ในระหว่างที่ไต่เชือกไปเกิดเชือกขาดเกิดเชือกขาดเสร็จปุ๊บเธอสามารถม้วนตัวลงมายืนคือเหมือนกับให้ตกใจอ่ะว่าจะต้องตายแน่เลยลงมาเสร็จปุ๊บตกลงที่พื้นซึ่งเขาทำกลไกอะไรไว้ข้างล่างยังไงไม่รู้ให้กันตกะเนี่ยสามารถกระโดดกลับขึ้นเปลี่ยนเรื่องแต่งกายถือดอกไม้ประดับดอกไม้โผล่ออกมาโอ้โหเป็นการแสดงที่แบบว่าอลังการมากแล้วแบบต้องเตรียมการอย่างดีมากฝึกมาอย่างดีมากเลยเนี่ยให้แบบว่าตกใจแล้วก็รอดออกมาได้นะพระราชานี่เห็นแล้วเนี่ยนะท่านว่าเป็นไงนิ่งเลยไม่ต้องพูดถึงหัวเราะไม่ต้องพูดถึงว่าจะยืนขึ้นปรบมืออะไรไม่มีนิ่งฝ่ายบรรทุกกาทำไงเดินลุยไฟเลยคราวนี้ทำไฟขึ้นเดินบนไฟแล้วทำทีเป็นสะดุดล้มถูกไฟไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นก็คือลักษณะแสดงว่าให้ตกใจว่าจะตายเงี้ยแหละนะเหมือนมีการผิดพลาดในการแสดงแต่พอเขาเอาน้ำลดลงไปเสร็จปุ๊บอ้าวรอดขึ้นมาได้แล้วฟื้นขึ้นมานี่เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวอย่างสวยงามถือดอกไม้ทัดทรงดอกไม้โอ้โหการแสดงแบบอย่างนี้ยังไม่ยิ้มเลยท่านฟังพระเจ้ามหาปนาทะการแสดงนี้ถือว่าสุดยอดของสุดยอดแล้วนะนี่ยังไม่ยิ้มเลยชาวเมืองนี่พากันระส่ำระสายตำบองคิดดูว่าแบบเขาฉลองกันอยู่ถึง7ปีอ่ะฉลองจนเซ็งแล้วอ่ะแล้วก็ อยากจะเลิกกันเต็มที่แล้วเนี่ยคิดดูว่าอะไรที่มันดีมากๆใช่ป่ะแต่มันมากเกินไปมันก็เบื่อใช่ป่ะนี่แล้วคนเรามันไม่เที่ยงแบบนี้ป่ะดีมากเกินไปกลับเบื่ออีกเรื่องนี้เดือดร้อนจนกระทั่งถึงท้าวสกะเทวราชท่านผู้ฟังเอางี้เอาการแสดงของเทวดาดีกว่าสั่งการไปให้พวกเทวดานี่นะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะทำการแสดงที่ชื่อว่าอุปัตตังคะจัดขบวนนักฟ้อนไปเป็นร่างมนุษย์เนี่ยแหละนะแล้วก็แบ่งเป็นเซตทั้งเซตเนี่ยเขาทำอย่างนี้ท่านผู้ฟังให้มือข้างเดียวเท้าก็ข้างเดียวตาก็ข้างเดียวคิ้วก็ข้างเดียวทำการร่ายรำอยู่ฝั่งซ้ายก็ใช้ซ้ายใช่ไหมฝั่งขวาก็ใช้ขวาใช่ไหมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนิ่งอย่างเดียวเลยนะคิ้วไม่ขยับตาไม่ขยับมือไม่ขยับไม่รู้ทำไปครึ่งหนึ่งขยับอีกครึ่งไม่ขยับของแต่ละคนเนี่ยโอ้ยจะมาฟังเลยเป็นการแสดงที่มันตลกมากเนี่ยค่อยคนอะไรคิ้วข้างเดียวขยับอีกข้างหนึ่งไม่ขยับชาวเมืองเนี่ยหัวเราะกันสุดที่จะกลั้นไว้ได้เลยข้าพเจ้าเล่าเรื่องนี้ก็ต้องหยุดเทปไปแอบหัวเราะก่อนนะนี่ฝ่ายพระเจ้ามหาปนาทะนะยิ้มขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าขำไงชาวเมืองนี่กลิ้งเลยขำกลิ้งเลยสุดที่จะดำรงสติไว้ได้คือสตินี่หลุดหมดเลยขำกลิ้งเกลือกบนท้องพระลานหลวงเลยสรุปว่า
งานมงคลนี้เลิกแล้วจบแล้วพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องสุรุจิชาดกนี้แล้วบอกว่าพระเจ้ามหาปนาทะในครั้งนั้นน่ะคือมาเป็นพระพัทธชีในบัดนี้ส่วนพระนางสุเมธาเทวีที่มาขอลูกแล้วได้ลูกนั่นก็คือแม่นางวิสาขาท้าวสุกรรมเทพบุตรที่มาสร้างปราสาทให้พระเจ้ามหาปนาทะนั้นน่ะคือพระอนุนส่วนท้าวสกัดที่มาให้พรพระนางสุเมธานั้นคือพระพุทธเจ้านั่นเองปรารภสองเหตุการณ์คือว่าพระพุทธเจ้าได้ให้พรนางวิสาขาเหมือนท้าวสกัดได้ให้พรคือให้ลูกกับนางสุเมธาเป็นความเป็นมาของพระพัทธชิให้เห็นถึงธรรมะตั้งฝังสามประการคือในเรื่องแรกที่ว่าอะไรที่มันดีๆมากๆงานฉลองดีๆเนี่ยนะนานไปมันก็เบื่อข้อที่สองคือเรื่องศีลคนเรามันจะสำเร็จอะไรได้ไม่ใช่เพียงการอ้อนวอนขอร้องแต่ต้องสร้างเหตุที่ถูกต้องอย่างกรณีของพระนางสุเมธาแล้วเรื่องที่สามนั่นก็คือว่าจุดไหนที่ไม่มีใครตายมันไม่มีจุดไหนที่ว่าจะเที่ยงจะสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในสังสารวัฏนี่มีที่คนตายมีมาตลอดเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาถึงความไม่ตายได้ต้องไปตามทางอันประเสริฐที่มีองค์8อย่างท่านผู้ฟังนิทานชาดก3เรื่องฝากไว้ในวันนี้คือเรื่องอุปสาลหกชาดกมหาปนาทชาดกและสุรุจิชาดกท่านผู้ฟังที่ชอบฟังธรรมะที่เป็นนิทานก็ควรจะฝึกจิตฝึกใจให้ได้ประโยชน์จากนิทานเรื่องเล่าที่เราฟังด้วยโดยฝึกจิตใจให้เป็นสมาธิในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้า

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ตอนนั้นดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินหน้าแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงและการทุจริตพร้อมติดตามผลภายใน1เดือน
4: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้สั่งการในการประชุมผู้บริหารกรุงเทพมหานครในการแก้ปัญหาสำคัญได้แก่การแก้ไขปัญหานอมินีทุนเทาต่างชาติทั้งแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพหาบเร่แผงลอยธุรกิจของชาวต่างชาติที่เข้าข่ายน่าสงสัยโดยจะติดตามประชุมความคืบหน้าภายใน1เดือนตรวจสอบอาคารเก่าที่มีความเสี่ยงด้านโครงสร้างเพื่อป้องกันเหตุอาคารถล่มโดยมีข้อสั่งการให้กวดขันไปยังเจ้าของอาคารเพื่อเร่งตรวจสอบอาคารพาณิชย์หรือห้องแถวเก่าโดยเฉพาะที่มีอายุเกิน51ปีจำนวน 65,210 แห่งและที่มีอายุเกิน90ปีจำนวน435แห่งให้แล้วเสร็จภายในเวลา2สัปดาห์และตรวจสอบอาคารขนาดใหญ่จำนวนกว่า 16,400 แห่งและตรวจสอบถนนที่มีการก่อสร้างทั่วพื้นที่แก้ไขปัญหาโรงขยะอ่อนนุชโดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาอย่างเข้มงวดและเร่งแก้ปัญหาการทุจริตโดยเฉพาะการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการลู่วิ่งความคืบหน้าในการดำเนินการต่างๆตามขั้นตอนโดยย้ำว่าทั้ง4เรื่องมีความสำคัญอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต้องเร่งรัดและเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหาปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งย้ำสถานการณ์ปะการังฟอกขาวปีนี้พ้นช่วงวิกฤตแล้วแต่ยังเฝ้าระวังปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปีหน้าน
5: ายปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวถึงสถานการณ์ปะการังฟอกขาวว่าการสำรวจช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังฟอกขาวแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง2ฝั่งทะเลของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดฟอกขาวแนวปะการังน้ำตื้นที่มีบางส่วนโผล่พ้นผิวน้ำช่วงน้ำทะเลลงทั้งนี้จากข้อมูลขององค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติและจากการตรวจวัดอุณหภูมิน้ำทะเลและสถานการณ์ปะการังฟอกขาวพบมีแนวโน้มทรงตัวและเริ่มคลี่คลายเนื่องจากอุณหภูมิน้ำได้ผ่านช่วงสูงสุดของฤดูกาลไปแล้วแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีปะการังฟอกขาวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปี2570จะเกิดปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญจำเป็นต้องควบคุมกิจกรรมทางทะเลอย่างใกล้ชิดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยผลสำเร็จการแสดงโนรานาฏศิลป์และชุดไทยจะแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความสำเร็จจากการที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้นำคณะศิลปะนาฏศิลป์ดุริยางค์และนักแสดงเข้าร่วมเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยงาน Thailand Grand Festival 2026ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเฮกราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวดัตช์และนักท่องเที่ยวนานาชาติเป็นอย่างมากสำหรับการแสดงครั้งนี้นำเสนอศิลปะการแสดงโนราที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปี2564และชุดไทยพระราชนิยมมาริชโยรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีม

0: ชาติฝรั่งเศสชนะทีมชาติโมร็อกโก2-0ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบโมร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของโมร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1-0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้จากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทัพตราไก่หนีห่างเป็น2-0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าพบกันวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้ติดตามกันได้ทุกช่องทางชยนันท์แก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับน้องโจสุวิศสมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบสถ์ว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะวันนี้เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่ามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจหลากหลายมากนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินผ่านเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแต่มี2ส่วนใช่ไหมคะส่วนแรกนั้นมติเอกฉันท์แต่อีกส่วนหนึ่งนั้น7-2
1: ค่ะ
0: นะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปประชุมที่มาเลเซียนะคะในส่วนของการดีลงานก็ยังคงลุยเรื่องของกุ้งใช่ไหมแต่มีประเด็นที่น่าสนใจอีกส่วนหนึ่งในระหว่างการเลี้ยงต้อนรับของทางท่านผู้นำของมาเลเซียท่านนายกเราก็มีเป่าแซกโซโฟนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ท่านนายกมาเลเซียก็มีร้องเพลง My Way ด้วยโอ้โหเป็นบรรยากาศที่แบบหลายๆท่านก็เห็นในคลิปต่างๆมากมายนะคะรวมถึงบ้านเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นด้วย
1: ค่ะเหตุการณ์นะคะต้องบอกว่าเมื่อของวันที่8เนี่ย8กรกฎาคมซึ่งก็มีข่าวออกมานะมีเหตุถนนสุดตัวนะคะที่แถวๆวงเวียนใหญ่ก็คือมีผลกระทบทางด้านของการสร้างรถไฟฟ้าอยู่เนี่ยในอุโมงค์เจ้าหน้าที่ก็มีการ
0: เร่ง
1: เฝ้าระวังกันออกมาพอเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ทางด้านของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ลงไปตรวจหน้าพื้นที่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ใครได้รับข้อความจากเซลบอร์ดแคสต์บ้าง
0: ใช่ใช่ช่วงเย็นนะได้รับกันส่วนใหญ่แล้วก็คนกรุงเทพนะได้รับกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายไหนนะคะได้รับเหมือนกันแล้วก็แจ้งข้อมูลด้วยเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องนี
1: ้ค่ะคือเมื่อวานนี้นะคะในช่วงของสักประมาณ 17:30 นาทีทางปภ.ก็มีการส่งทางด้านของเซบรอดแคสต์เนี่ยเตือนมายังพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในเรื่องของการปิดการจราจรนะซึ่งข้อความก็มีการระบุนะคะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบบริเวณถนนประชาธิปกเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเร่งซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายสีม่วงใต้นะคะจึงขอแจ้งให้ปิดถนนประชาธิปกจากสี่แยกบ้านแขกไปยังวงเวียนใหญ่ค่ะทุกช่องทางจากวงเวียนใหญ่ไปยังแยกบ้านแขกก็ปิดการจราจรทุกช่องทางตั้งแต่เวลา 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะคะก่อนที่จะมีการส่งทางด้านของเซลบอร์ดแคสไปทางด้านของท่านอธิบดีปภ.เมื่อวันนี้ท่านลงพื้นที่เองนะไปติดตามเหตุถนนซุดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันนี้ท่านลงพื้นที่นะครับพี่น้อยไปติดตามเหตุถนนซุดตัวจากเกิดการเกิดเหตุรอยร้าวเนี่ยบนพื้นผิวจราจรบริเวณแยกวงเวียนใหญ่หลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมอุโมงค์การก่อสร้างรถไฟฟ้าเมื่อคืนของวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางปภ.ได้มีการให้เจ้าหน้าที่ชุดที่เผชิญสถานการณ์วิกฤตค่ะตั้งแต่การเซ็นเซอร์เฝ้าระวังเรื่องของอาคารถล่มอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่หลายคนกังวลอยู่นะคะจำนวน2ชุดด้วยกันไปยังบริเวณตึกบริเวณแยกวงเวียนใหญ่นะฮะซึ่งอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดระยะของการเอียงองศาของตึกโดยมอนิเตอร์ผ่านระบบทางกล้องควบคุมหากตึกมีการเคลื่อนตัวหรือว่ามีสัญญาณดังทันทีก็จะมีสัญญาณดังทันทีกับอุปกรณ์ที่ไปติดตั้งที่ทางปภ.เนี่ยได้ไปติดตั้งนะคะตอนนี้นะคะการจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยตรงนี้ที่ไปวัดรัศมีรอยร้าวของตึกต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งอยู่ในระยะ30เมตรอาทีปฏิบัติการก็มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรประจำทีมก็การค้นหาหรือว่าทีมกู้ภัยในเขตเมืองของยูซ่าไทยแลนด์เนี่ยก็เข้าร่วมปฏิบัติการเมื่อคืนนี้รายงานตัวกัน20ท่านด้วยกันน
0: ะคะ
1: ก็เป็นไปตามมาตรฐานของโครงการวิศวกรด้วยค่ะ
0: กทม.เองนะคะผู้ว่าชัดชาติคือรับตำแหน่งต่อก็ลุยทันที
1: เมื่อวานนี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งนะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือเมื่อวานเนี่ยทราบว่ามีการประชุมกันน
1: ะคะ
0: ประชุมกันก่อนแล้วก็ลุยกันไปเลยนะคะโดยเฉพาะการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลแล้วก็การขอความร่วมมือสำนักงานเขตคลองสานก็ขอความร่วมมือห้ามเข้าใช้อาคารเนื่องด้วยตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมที่เกิดเหตุน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณถนนวงเวียนใหญ่แล้วก็ถนนประชาธิปกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอุโมงค์และอาคารบริเวณใกล้เคีย ียงค่ะตลอดจนทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครแล้วก็มีการตรวจสอบนะคะอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนก็เลยให้หยุดใช้อาคารก่อนถ้ามีการใช้อาคารอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้อาคารได้นะคะเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตคลองสานจึงขอความร่วมมือตอนนี้ห้ามเข้าห้ามใช้อาคารนะคะตามพ.ร.บ.ด้วยนะคะแล้วก็ได้ประสานการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในการจัดที่อยู่อาศัยชั่วคราวซึ่งก็สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการร่วมบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะคะซึ่งผอ.เขตคลองสานนายสรสิทธิ์เหลืองรุ่งเกียรตินะคะก็มีการประกาศออกมาเมื่อวานขณะที่ขสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวให้เลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปก5เส้นทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตไปสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีพุทธมณฑลสาย2ถึงพาหุรัตวงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูถึงสยามยังมีเส้นนะคะวัดคู่สร้างมหานาคแล้วก็ท่าเรือพระประแดงไปจุฬาด้วยนะคะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางกทม.ปภ.นะคะคือทุกหน่วยตอนนี้คือสแตนบาย24ชั่วโมงไปตั้งเต็นท์ตั้งโอ้โหแบบอยู่เวรกันจริงจังเลยนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็ท่านผู้ว่าชัดชาติเองก็บอกว่านำมาตรการ3มาตรการออกมาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาผู้สื่อข่าวภาษาชาวบ้านก็งัด3มาตรการด่วนออกมารับมือนะคะจากอุโมงค์สายสีม่วงน้ำรั่วผู้ว่าก็สั่งถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลวชิระที่ก่อนนั้นมาซุดไง
1: ใช่เพราะว่าเส้นถนนเส้นทางของบริเวณโรงพยาบาลหน้าโรงพยาบาลวชิระก่อนหน้านี้คือถนนสามเสนต้องบอกว่ามีโรงเรียนที่สำคัญหลายโรงเรียนตรงนี้ก็คือปัญหาเรื่องของการจราจรท่านถอดบทเรียนณตรงนั้นเนี่ยที่จะมาแก้ไขปัญหาในส่วนของถนนประชาธิปกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็มีโรงเรียนหลายโรงเรียนด้วยกันตรงนั้นก็มีอะไรอ่ะ
0: ค่ะ
1: หลายโรงเรียนเหมือนกัน
0: นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะเป็นการเตรียมพร้อมแผนรับมือจราจรโรงเรียนรอบวงเวียนใหญ
1: ่
0: นะแถวนั้นก็ถ้าใครไปก็คงจะทราบกันดีนะคะว่าการจราจรต่างๆเนี่ยต้องวางแผนกันเป็นระบบทีเดียวเพื่อจะให้คลี่คลายนะคะมาอัปเดตให้ฟังกันในล่าสุดของเช้าวันนี้นั่นเองค่ะ
1: ค่ะอ่ะนะคะเราไป6นาฬิกา15นาทีเราไปเริ่มกันที่ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีการเมื่อวานนี้อย่างที่เราได้นำเรียนไปนะคะว่าท่านไปเยือนที่ประเทศมาเลเซียจากการต้อนรับเนี่ยก็ทางด้านของนายดาโตะเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ถือว่าเดินทางมารับด้วยตนเองนะที่สนามบินเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพที่หลายคนได้เห็นในส่วนการต้อนรับสำหรับท่านผู้นำของทางประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของทางมาเลเซียเองนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้หลังจากที่ภาพที่ฉายออกไปเรื่องของการเยือนประเทศมาเลเซียก็คือมีการหารือการทางด้านของทวิภาคีกับทางด้านของนายดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีทางมาเลเซียก่อนที่จะร่วมหารือกันเรียกว่าเต็มคณะน
0: ะ
1: โดยเมื่อวานนี้ซึ่งที่สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีการแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมเรื่องการร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และก็ประมงค่ะการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางนวัตกรรมการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์กรความรู้ส่งเสริมความมั่นคงทางด้านของอาหารเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคการเกษตรของไทยเราให้ยั่งยืนต่อไปภายหลังของการหารือค่ะผู้นำทั้งสองประเทศก็ได้ร่วมแถลงการหารือโดยเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อที่จะส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจในพื้นที่ที่จะเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูอย่างเช่นเรื่องการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาลิสนะคะการเชื่อมโยงด่านปารังเบซาบูรณาการที่จะมีระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหัดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดนะคะหรือว่าเป็นการฟื้นฟูเส้นทางการรถไฟสุไหงโกลกลันตา ปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ค่ะที่พร้อมทำแผนแม่บทแล้วก็จะเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับทางภาคเหนือของมาเลเซียด้วยนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องที่จะยกการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่จะสนับสนุนกระบวนการสันติสุขค่ะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำสู่ลุ่มน้ำโกลกนะคะขณะที่การค้าการลงทุนก็มีการตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าทวิภาคีให้เป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานเศรษฐกิจดิจิทัลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงพร้อมที่จะเร่งแก้ไขเรื่องการเปิดตลาดสินค้าประมงสินค้าเกษตรภายใน30วันนะคะหลังจากนี้รวมถึงที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันผ่านระบบคมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้นซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีของไทยเองนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลท่านกล่าวนะคะว่าในปี2570ซึ่งจะครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านนายกเรียกได้ว่าท่านบอกว่ามีแต่เรื่องดี
1: ๆค่ะ
0: นะคะมีแต่เรื่องดีๆขอบคุณในส่วนของการพูดคุยกันมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นประสบผลสำเร็จหลังหารือกันนะคะท่านนายกยืนยันหลังการหารือไทยมาเลเซียบรรลุข้อตกลงหลายเรื่องอย
1: ่
0: างที่รายละเอียดได้นำเสนอไปนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรมีการลงนาม MOU ร่วมกันด้านความมั่นคงเร่งสร้างสะพานเชื่อมต่อไทยมาเลเซียขยายเวลาเปิดปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด้วยนั่นเองรัฐมนตรีไปหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านก็ย้ำว่าท่านนายกย้ำว่ารัฐบาลสนับสนุนเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่พร้อมกับรับฟังข้อเสนอเพื่อต่อยอดพัฒนาธุรกิจยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทยมาเลเซียด้วยนะคะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองเรื่องของกุ้งท่านสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจท่านก็บอกว่าข่าวดีมาเลปลดล็อกกุ้งไทยนะคะส่วนในเรื่องของท่องเที่ยวท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเที่ยวไทยปังคือถูกใจคนมาเลย์มากนะคะแล้วก็ยังคงเป็นนักท่องเที่ยวที่อันดับต้นๆเลยนะที่มาเที่ยวเมืองไทยของเรานะคะอ่ะพอพูดถึงไทยมาเลเซียนะคะโอ้โหปรากฏว่าบรรยากาศที่มีในงานเลี้ยงเนี่ยฝั่งมาเลเซียผู้นำมาเลเซียกับผู้นำไทยของเราเป็นภาพบรรยากาศที่แบบโอ้โหหลายท่านเห็นแล้วแบบคือนอกจากปลดล็อกเรื่องกุ้งแล้วเรื่องอื่นก็เรียบร้อยคือดีนกันแบบนี้แบบว่า
1: ะ
0: นะไปได้ได้ดีนะคะทั้งหลายๆส่วนทีเดียวนะคะก็รอติดตามกลับมานะว่าจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ท่านจะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมแต่ระหว่างอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยนะคะเรื่องของพรก.กู้เงินก็มีผลออกมาว่ามีมติเอกฉันท์ศาลรัฐธรรมนูญชี้พรก.กู้เงินในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานไม่มีปัญหาความชอบไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าอาจจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่มีเสียง7ต่อ2นะคะในเรื่องของเงินเนี่ยมีการแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะนะคะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของในเรื่องของการที่จะมาให้เศรษฐกิจฟื้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของพลังงานนะคะทีนี้ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศไทยปี2569วงเงิน400,000 ล้านบาทไม่มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะคะในส่วนที่บัญญัติว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้นำไปใช้หนึ่งก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1ศาลยังได้มีมติเสียงข้างมาก7-2วินิจฉัยว่าพรก.กู้เงินเฉพาะส่วนที่บัญญัติว่าเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนผ่านการพึ่งพิงการใช้พลังงานฟอสซิลไปสู่การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและประชาชนทั่วไปให้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งเพื่อพัฒนาทักษะของประชาชนและก็นวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172 วรรค 1นะคะก็ผ่านนะคะท่านนายกก็ขอบคุณนะในส่วนนี้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ที่ต่างประเทศท่านก็ตามในเรื่องนี้อยู่นะคะพ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีผลออกมาท่านนายกก็ขอบคุณนะคะขอบคุณตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เร่งวินิจฉัยพรก.กู้เงินไม่ขัดกฎหมายท่านก็ยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ค่ะมาดูในส่วนของการเดินหน้าปฏิรูประบบราชการนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าพูดแล้วทำนะคะที่จะเดินหน้าปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนรัฐอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนย้ำว่าทุกหน่วยงานเร่งปรับตัวแล้วก็ลดขั้นตอนการบริหารให้แก่พี่น้องประชาชนโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้เปิดเผยนะคะว่าพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาและการให้บริการประชาชนพุทธศักราช2569ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบค่ะตั้งแต่วันที่4มกราคม2570เป็นต้นไปโดยหน่วยงานของรัฐบาลก็ต้องเริ่มที่จะเตรียมการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใหม่นี้แล้วตั้งแต่วันนี้อย่างเช่นเรื่องของการปรับปรุงคู่มือให้แก่พี่น้องประชาชนเป็นต้นนะคะนับว่าเป็นการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลค่ะที่ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ว่าจะปฏิรูประบบราชการให้เป็นรัฐอำนวยความสะดวกลดภาระประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจที่จะเร่งร่างกฎหมายซึ่งก็เป็นระบบหลักนะคะซุปเปอร์ไลเซนให้แล้วเสร็จแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ภายใน180วันซึ่งรัฐบาลก็สามารถดำเนินการตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ซึ่งก็สะท้อนถึงแนวทางเรื่องการทำงานแบบพูดแล้วทำนะคะสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้ค่ะถือว่ามีเป้าหมายสำคัญในการที่จะยกระดับการให้บริการทางภาครัฐแก่พี่น้องประชาชนค่ะโดยกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจนลดขั้นตอนแล้วก็เอกสารที่ซ้ำซ้อนโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการอนุญาตและการใช้บริการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแล้วก็กำหนดให้เจ้าหน้าที่ค่ะใช้ดุลยพินิจเฉพาะเท่าที่จำเป็นโดยหัวใจสำคัญของระบบก็คือซูเปอร์ไลเซนส์นะคะหรือว่าระบบใบอนุญาตหลักนี่แหละที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอเพียงครั้งเดียวระบบจะเชื่อมโยงการออกใบอนุญาตหลักและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตรงนี้ค่ะถือว่าเป็นการลดภาระด้านเอกสารค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการนอกจากนั้นค่ะยังมีมาตรการสำคัญอีกก็คือได้แก่ระบบการจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตแบบอัตโนมัติแทนการยื่นขออนุญาตแบบเดิมค่ะแล้วก็ช่องทางFast Track สำหรับการติดต่อสำหรับการที่รัฐเนี่ยในบางประเภทนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความสะดวกในการประกอบธุรกิจแล้วก็ช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับประเทศต่อไปด้วยนะคะก็ต่อไปนะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็มีความเข้าใจนะเนี่ยว่าในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเนี่ยเพราะว่าบางหน่วยงานก็อยู่เรื่องการปรับปรุงระบบแล้วก็กระบวนการต่างๆในการปฏิบัติงานท่านจึงสั่งการให้ทุกส่วนราชการเนี่ยเร่งรัดที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอย่างเคร่งครัดต่อไปด้วยอันนี้คือถือว่าเหมือนเป็นเข้า7ประการของการบริหารราชการแผ่นดินแหละที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน
0: ค่ะเดี๋ยวหลังจบภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกเตรียมลงไปตรวจการซ่อมแซมคลองร.1ที่หาดใหญ่ด้วยเพราะมีกระแสข่าวในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งล่าสุดทางด้านโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาชี้แจงโซเชียลบิดเบือนข้อมูลแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ซึ่งก็ชี้แจงว่าไม่มีการตัดงบสทช.เตรียม128โครงการ 40,000 กว่าล้านบาทที่จะลุยแก้ปัญหาระยะยาวนี้นะคะแล้วก็บอกว่าที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญโน่นนี่นั่นตัดงบประมาณไม่ใช่นะคะข้อที่จริงแล้วไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่เป็นการตรวจสอบและจัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วระยะต่อไปก็มีแผนการลงทุนแล้วก็เดี๋ยววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนมาเลเซียท่านนายกอนุทินก็มีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ด้วยซึ่งเป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วนะคะท่านโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าขอให้นำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนพูดถึงทางใต้แล้วก็ฟ้าฝนกรมอุตุประกาศออกมานะคะฉบับที่4ตอนตี5ที่ผ่านมานี้เองนะคะเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้นะ
1: คะ
0: จนถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วก็บริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากเลยนะคะ 2-4 เมตรนะคะ พี่น้องชาวเรือทั้งทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นพอวันพรุ่งนี้นะคะ 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้วยเพราะว่าอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนะคะบาหวีส่วนพายุไต้ฝุ่นบาหวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มเคลื่อนไปไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนต่อเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้นะคะประมาณนี้แหละไปฝูเจี้ยนนะคะพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าประเทศไทยโดยตรงนะคะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออากาศของไทยนะคะแต่ว่าจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมไทยมีกำลังแรงขึ้นก็ใครจะเดินทางไปส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตรวจสอบตรวจสภาพอากาศก่อนนะก่อนเดินทางนั่นเองค่ะ
1: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะนำเสนอน่าจะไม่ทันนะเดี๋ยวช่วงหน้าแล้วกัน
0: ใช่เดี๋ยวมาต่อกันแล้วก็มีประเด็นเรื่องของความคืบหน้าเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็มีความคืบหน้าออกมาหลายส่วนทีเดียวอาจจะมีการ เรียกสอบพยานกว่าโอ้โหหลายพันคนเลยนะคะเพื่อให้มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าต้องรายงานท่านนายกภายใน30วันนะคะแล้วก็กระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.ปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอังคารหน้าซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันว่าต้องการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกรายแล้วก็เดือดร้อนจริงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามข่าวยามเช้ากันช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมเช่นเคยโดยบุญมาสีหมาดครับ ข่าวแรกนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่8กรกฎาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีย้อนกลับไปเมื่อวันที่30กันยายน2530พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงกดปุ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ครับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชประภาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ภายใน6นาทีหลังจากที่ศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติอำเภอบางกรวยกรุงเทพมหานครได้สั่งการผ่านระบบสื่อสารทางไกลโดยมีเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับเพื่อให้การผลิตไฟฟ้านั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนประเทศชาติและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้โดยส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดันจากสถานีลานไก่ไฟฟ้าเขื่อนรัชประภาไปยังสถานีลานไก่ไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่จังหวัดข้างเคียงนั้นได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพอย่างมั่นคงและผาสุกนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีที่เยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและความร่วมมือสร้างโอกาสใหม่ให้กับประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในโอกาสการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนระดับสูงของมาเลเซียและคณะจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียร่วมให้การต้อนรับและในโอกาสนี้นายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อนรับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยตนเองก่อนนำเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณอาคารรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียณเมืองปุตราจายาเพื่อเข้าร่วมพิธีต้อนรับและการหารืออย่างเป็นทางการโดยการหารือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์และคมนาคมการเกษตรการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการประสานงานในกรอบอาเซียนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและเสถียรภาพของภูมิภาคให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าทุจริตสอบท้องถิ่นไม่มีประนีประนอมขอประชาชนสบายใจได้เลยครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องทุจริตในการสอบท้องถิ่นขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้ตอนนี้นั้นมี4หน่วยงานหลักๆที่ตรวจสอบซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือตัวย่อปปช.ก็ได้แถลงออกมาชัดเจนแล้วซึ่งเป็นการดำเนินการโดยเอกเทศและประธานปปช.ก็มาเป็นประธานอนุกรรมการเองด้วยครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มีการสั่งการให้ผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นและตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้เกิดความรัดกุมกันต่อไปในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอัยการสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือตัวย่อปปท.อยู่ในคณะกรรมการด้วย ซึ่งสามารถครอบคลุมเนื้องานนอกกระทรวงมหาดไทยได้เพราะว่าจากรายงานไม่ใช่เฉพาะคนในกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่ว่ามีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับซึ่งในวันนี้ต้องถือว่าทุกภาคส่วนแข่งกันทำงานแล้วไม่มีทางที่จะประนีประนอมอย่างแน่นอนเพราะว่าอำนาจทั้งหมดนั้นไม่สามารถจะมาก้าวก่ายปปช.หรือคณะกรรมการชุดรองนายกรัฐมนตรีนี้ได้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกตามกฎหมายนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีไปตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วโดยยืนยันว่าโครงสร้างยังมั่นคงแล้วเร่งอุดรอยรั่วตามหลักวิศวกรรมครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ที่มีปัญหาน้ำรั่วบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่8กรกฎาคม2569ว่าในการแก้ไขปัญหานั้นก็ใช้หลักวิศวกรรมซึ่งปริมาณน้ำที่รั่วยังสามารถควบคุมได้และสภาพโครงสร้างตรงอุโมงค์จุดนี้ไม่เหมือนกับที่โรงพยาบาลวชิระพยาบาลที่ยุบตัวลงมาจึงไม่จำเป็นจะต้องปิดถนนจึงเร่งอุดรอยรั่วพร้อมตรวจระดับน้ำในอุโมงค์ก็พบว่ารักษาระดับน้ำได้ไม่มีสัญญาณว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟม.ก็ได้ติดตั้งเครื่องตรวจดูการเคลื่อนตัวของตึกทุกอย่างไม่น่ากังวลและมีการเตือนบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าให้เฝ้าระวังแล้วคาดว่าจะใช้เวลาตรวจสอบไม่นานแล้วนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตถือเป็นบทเรียนสำคัญทำให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมและดำเนินการด้วยความรอบคอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อพี่น้องประชาชนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องประเทศไทยเดินหน้าเตรียมความพร้อมการประชุม IMF World Bank 2026ชูการสื่อสารสร้างการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพิธีการและอำนวยการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่1ทับ2569ณกระทรวงการคลังเมื่อวันที่8กรกฎาคม2569ครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยที่ประชุมนี้ได้มีการพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์การประชุมซึ่งมุ่งสร้างการรับรู้ความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งประเทศไทยโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเสนอแนวทางใช้ศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเข้ามาสนับสนุนการสื่อสารเพื่อขยายการรับรู้สู่พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าการประชาสัมพันธ์ควรทำให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการประชุมและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยและคนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งที่ประชุมก็เห็นชอบแนวทางดังกล่าวนี่แหละครับพร้อมรับทราบความคืบหน้าในการดำเนินงานในด้านต่างๆและก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนเตรียมงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยคาดกันว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศเข้าร่วมกว่า 15,000 คนนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกเลยทีเดียวครับและก็เป็นครั้งแรกในรอบกว่า35ปีที่ประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพอีกครั้งเป็นครั้งที่2ครับพี่น้อง และไปตามต่อกันที่เรื่องของช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคกันแล้วโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ปิดเคสช่างหนึ่งสคบฟ้องแทนผู้บริโภคเหยื่อผู้รับเหมาทิ้งงานเรียกเงินคืนเกือบ 600,000 บาทครับพี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ตนคือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อคคบครั้งที่4/2569โดยที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อว่าช่าง1หวานเจี๊ยบรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วโดยได้สั่งการให้ทางสคบไปบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้ทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายโดยพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook เมื่อรับเงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนเท่านั้นแล้วทิ้งงานซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็พิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายด้วยกันรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้วจำนวน 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทหรือกว่าร้อยละ 79ที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืน 525,800 บาทส่วนรายที่2นั้นผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสารภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้แก่ผู้บริโภคทั้ง2รายกันด้วยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นธุรกิจรับจ้างก่อสร้างบ้านก็เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522ทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดและขอฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านกันด้วยบอกว่าให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแล้วแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงๆอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้ทุกครั้งหากถูกเอาเปรียบก็ร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166หรือจะเป็นช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect ก็ได้หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการช่วยสร้างงานในพื้นที่พัฒนาการเชื่อมโยงการขนส่งและส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายคณะกรรมการธนาคารโลกได้อนุมัติโครงการที่มีชื่อว่า Thailand Resilient Transport and Irrawaddy Dolphin Conservation Projects วงเงิน 140.76 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนความพยายามของประเทศไทยแล้วครับในการพัฒนาโครงสร้างคมนาคมที่สามารถรับมือกับอุทกภัยและพายุได้ดีขึ้นส่งเสริมการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชนกว่า350,000 คนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างมาตรการของทางรัฐบาลในการคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในทะเลสาบสงขลานี่แหละครับแล้วโครงการนี้ก็เป็นการผสานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจะมีการก่อสร้างสะพาน2แห่งด้วยกันพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์โลมาอิรวดีของประเทศไทยที่เพิ่งได้รับการอนุมัติและแผนดังกล่าวก็มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองประชากรโลมาอิรวดีในพื้นที่ตอนบนของทะเลสาบสงขลาทางเหนือของหนึ่งในพื้นที่ที่ก่อสร้างสะพานโครงการก็จะได้รับเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนโปรบลูซึ่งบริหารจัดการโดยธนาคารโลก เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานและก็เอื้อให้ประเทศไทยเข้าถึงแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ระดับนานาชาติถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วครับของการกลับมาร่วมมือกันระหว่างธนาคารโลกและประเทศไทยโดยช่วยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อชุมชนท้องถิ่นพร้อมทั้งปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยธนาคารโลกก็มุ่งมั่นแล้วครับที่จะสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทั่วประเทศครับโครงการนี้ยังเป็นการสนับสนุนความพยายามอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองที่เป็นถิ่นอาศัยของโลมาโดยลดความเสี่ยงจากการติดเครื่องมือประมงสนับสนุนอาชีพทางเลือกให้กับชุมชนประมงและลงทุนในงานวิจัยและการติดตามตรวจสอบประชากรโลมาในอดีตที่ผ่านมานั้นทางธนาคารโลกได้อนุมัติเงินกู้ก้อนแรกให้กับประเทศไทยในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2493เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่2ประกอบไปด้วย3โครงการสำคัญด้วยกันอันได้แก่การฟื้นฟูบูรณะการรถไฟแห่งประเทศไทยโครงการระบบชลประทานลุ่มน้ำเจ้าพระยาการพัฒนาและปรับปรุงท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือคลองเตยและนอกจากนี้ธนาคารโลกยังเคยให้ทุนสนับสนุนเมกะโปรเจกต์อย่างเช่นการสร้างเขื่อนภูมิพลตลอดจนสนับสนุนแผนการปฏิรูประบบราชการของไทยในช่วงปีพุทธศักราช2553อีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
4: ยี่สิบเก้ากรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: เอานาฬิกา50นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะหลายท่านทักทายมาพี่สุนทรบอกว่าชัดเจนครับตีของร้องข่าว
2: ค่ะ
1: พี่คมสันก็บอกว่าจันทบุรี28องศาพี่จิรารัตน์มาแล้วนะคะพี่นันทิการพี่สมจิตพี่สุวรรณบอกว่าตอนนี้แดดออกแล้วแต่เช้าเลยจากวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
2: ค่ะ
1: ปราจีนบุรีเนาะ
2: ใช
1: ่นะคะหลายๆที่ขอบคุณมากเลยติดตามกันแล้วก็กดไลค์กดแชร์ตามกันพี่เคมิกาฟังจากสวทสระแก้วค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณผอ.สวทสระแก้วแล้วก็ทุกที่เลยนะคะที่รับสัญญาณข่าวยามเช้าไปกับเราวันนี้คุณผู้ฟังผู้ชมคะก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่6นะคะมีการจัดงานสัปดาห์รณรงค์ในเรื่องของการคัดกรองพัฒนาเด็กปฐมวัยประจำปีงบประมาณ2569กรมอนามัยเขาเห็นความสำคัญถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กนะคะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็เลยมีการจัดกิจกรรมค่ะสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยนะคะจัดกันวันนี้วันสุดท้ายใครจะไปรับบริการนะคะไปรับบริการตรวจคัดกรองพัฒนาการฟรีให้คำปรึกษาจากบุคลากรสาธารณสุขผู้เชี่ยวชาญไปกันได้เลยนะคะสถานบริการสาธารณสุขและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ
2: ค่ะ
1: เขาจัดการเพราะว่า5ปีแรกคือโอกาสทองในการคัดกรองพัฒนาการที่ดีของลูกๆเด็กๆนะคะน้องๆหนูๆลูกหลานของพวกเราเด็กไทยทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการนะคะเพื่อจะได้มีพัฒนาการแล้วก็พัฒนาประเทศชาติต่อไปนั่นเองพูดถึงพัฒนาการเด็กๆโอ้โหเขาบอกข่าวดีพื้นที่นี้หน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สื่อในโซเชียลโอ้โหไม่ว่าในประเทศไทยต่างประเทศเนี่ยดังมากน้องเนเน่รัติการอําลอยสาวน้อยจากภูเก็ตไทยแลนด
2: ์ค่ะ
1: เพิ่งจะไปโชว์พลังเสียงสไตล์ร็อกนะคะฝีมือเล่นกีตาร์ในเพลงซอมบี้บนเวทีระดับสากล America's Got Talent คือกรรมการ4ท่านเนี่ยโอ้โหแบบปรบมือคนเข้าชมทั้งหอยืน
2: ดิฉันดูที่เขาตัดผ่านโซเชียลมาสั้นๆช่วงที่น้องแนะนำตัวว่า I am from Thailand เนี่ย
1: ภูเก็ตไทยแลนด
2: ์คณะกรรมการนี่คือแบบโอ้
1: มีกรรมการท่านเนี่ยบอกว่าว้าวเป็นประเทศที่แบบฉันชอบโปรดปรานมากเลยปรากฏว่านะคะโชว์พลังที่แบบคือหลายๆท่านตามเนี่ยสื่อเกือบทุกสื่อนำเสนอหมดเลยนะคะแล้วเราก็พูดดูน้อยเนี่ยดูหลายรอบมากคือเด็กไทยอายุ16ปีเองนะคุณผู้ฟังเก่งมากเลยนะคะเอาอยู่ในเวทีแล้วก็กรรมการจะมีท่านหนึ่งใช่ไหมปกติจะนิ่งๆก็บอกว่าบอก 100% เนี่ยยกให้เลย yes เลยกรรมการสรุป4ท่านเนี่ยนะคะก็ผ่านรอบออดิชั่นคัดเลือกเดี๋ยวรอให้กำลังใจน้องต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงสาวน้อยเนเน่เพราะว่าความฝันอันยิ่งใหญ่ของเธอก็คืออยากเป็นศิลปินที่เล่นบนเวทีระดับโลกแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเล่นในหลายประเทศนั่นเองนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มีนักวิเคราะห์กรรมการที่ให้คะแนนต่างๆก็บอกว่าโอ้โหเธอดูเป็นกระแสต่างประเทศเนี่ยบวกมากเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยเด็กเงียบๆแต่พอเริ่มร้องกลายเป็นร็อกสตาร์เป็นร็อกเกอร์อะไรแบบว่า
2: คือ
1: โหแบบเก่งอ่ะเอาอยู
2: ่
1: กรรมการก็ชื่นชมมากเลยนะคะแล้วก็รอติดตามตอนต่อไปคุณพ่อเองก็แบบดีใจนะเพราะว่าคุณพ่อไปให้กำลังใจน้องเนเน่ด้วยนะคะอ่ะนี่แหละนะคะเลือกเพลงได้แบบโอ้โหโดนใจและเป็นสไตล์ของน้อง
2: ค่ะ
1: นะใครอยากดูก็ตามดูได้ทุกสื่อเลยนะคะทุกสื่อเลยนะคะที่ลงน้องเนเน่สาวน้อยวัย16ปีนะคะที่ตอนนี้ดังมากเลยนะคะกับเพลงซอมบี้คือเพลงเนี่ยเป็นเพลงต่อต้านความรุนแรงที่ใช้ภาษาร็อกในการร้องตะโกนแทนเหยื่อผู้บริสุทธิ์แล้วก็สำหรับน้องเนเน่เป็นเพลงที่เหมาะมากเพราะว่าช่วยประกาศว่าเธอไม่ใช่แค่นักร้องเด็กจากประเทศไทยแต่เป็นศิลปินร็อกเกอร์นะคะเป็นศิลปินหญิงที่ร้องได้เล่นกีตาร์ได้แล้วก็มีพลังเวทีพอที่จะคุยกับตลาดโลกได้เธอเปิดหมวกด้วยนะ อยู่ที่ภูเก็ตนะ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์นี้ใครไม่ได้ไปไหนเชิญชวนไปชิมทุเรียนตะนาวสีที่ราชบุรีกันหน่อย11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะเขาบอกว่าทุเรียนตะนาวสีของราชบุรีเนี่ยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นก็คือเนื้อนุ่มแห้ง หวานมันเม็ดรีบกลิ่นไม่แรงเอทุเรียนกลิ่นไม่แรงนี่
1: มีใช่ไหมโอ้ยน่าสนน่าสน
2: ไปได้นะคะ 11-12 กรกฎาคมก็คือเสาร์อาทิตย์นี้ที่สวนทุเรียนไร่สายชนนะคะเขาจัดงานกันที่นั่นที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 9:00 น.ถึง 16:30 น.กิจกรรมเยอะแยะมากมายนะคะมหกรรมช็อปผลไม้สดจากสวนกันร้านออกจำหน่ายทุเรียนแล้วก็มีอื่นๆอีกมากมายและที่สำคัญวันที่11กรกฎาคมเขาบอกห้ามพลาดนะมีการจัดกิจกรรมแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีแล้วก็นำเรียนเลยนะใครที่สนใจคือเขาเปิดรับสมัครผู้ที่จะเข้าลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีที่งานนี้เปิดรับสมัครเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.ในวันที่11กรกฎาคมแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเวลา 11:00 น.และใครที่ชนะเลิศการลงแข่งขันกินทุเรียนตะนาวสีในครั้งนี้ก็จะได้รับมอบรางวัลณวันนั้นเลย
1: ค่ะ
2: ไปไหม
1: วิได้สนนะสนไปไหม
2: ไปอยากไปลงแข่ง
1: นั่งบขสไปก็ได้นะเพราะว่าเริ่มพรุ่งนี้เนี่ยเขาลดค่าโดยสารลง3สตางค์ต่อกิโลเมตร
2: ค่ะ
1: ตอนนี้กรุงเทพไปต่างจังหวัดนะคะก็มีประกาศลดราคาตั๋วค่าโดยสารเพราะว่าขานรับนโยบายรัฐบาลหลังราคาน้ำมันลดลง
2: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นก็เริ่มพรุ่งนี้แล้วก็ใครจะจองตั๋วล่วงหน้ากับบขสแล้วก็คือถ้าจองตั๋วไปกลับเนี่ยบขสเขาลดราคาอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีใครจะไปเที่ยวแบบชิลๆแบบนั่งรถโดยสารไปโบกรถไปอะไรแบบนี
2: ้ต้องนำเรียนนะว่าอย่างสวัสดิการเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องตรวจสอบให้ดีว่าเอ๊ะเราจะเดินทางณวันนั้นแน่นอนหรือว่าจะมีอะไรมาติดขัดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าจองโดยใช้สวัสดิการแล้วเนี่ยคุณจะไม่สามารถที่จะคืนตั๋วได้ในการจองล่วงหน้า
1: ค่ะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในติคองในรายละเอียดหลายๆส่วนก็ได้ฟังไปบ้างแล้วเนา
2: ะ
1: แล้วก็นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเพิ่มเติมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันนะคะว่าไทยพร้อมชี้แจงประชาคมโลกต่อกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาด้วยหลักฐานและข้อมูลที่พิสูจน์ได้พร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชายุติการบิดเบือนข้อมูลแล้วก็นำความขัดแย้งระหว่างประเทศมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็เห็นแวบๆนะมีชาวเน็ตเนี่ยดูแล้วว่าฝั่งโน้นเคลมน้องเน่ทันทีบอกว่าเธอเป็นคนกัมพูชาโอ้ยเนาะอยู่ภูเก็ตนะน้องอยู่ภูเก็ตนะคะกระทรวงการคลังเตรียมเสนอครม.เดี๋ยวรอดูนะอังคารหน้านะคะว่าจะมีการปรับเกณฑ์คัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรบ้างเพราะว่าท่านรองนายกเอกนิติเองก็ออกมาระบุแล้วว่าอยากจะช่วยคนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆค่ะก็คือจะ14กรกฎาคมเนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันแล้วก็คือต้องรีบให้เสร็จสิ้นเนี่ยนะก่อนที่จะประกาศผลพิจารณาสิทธิ์ก็คือเขาจะประกาศผลการที่เขาตรวจสอบสิทธิ์เนี่ยก็คือ17กรกฎาคม
1: ค่ะ
2: เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอที่จะตรวจสอบสิทธิ์กันอยู่17กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์นี้ใครจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยไปและกลับนะคะติดตามอากาศด้วยแล้วก็ประเทศไทยเที่ยวได้365วันที่จะมีเพลงใหม่ๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยวันนี้ยินดีกับพรุ่งนี้ครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นะคะวันนี้มีการจัดงานด้วยก็ขอให้นะคะเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสื่อของรัฐที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อพี่น้องประชาชนค่ะวันนี้ข่าวยามเช้าลาไปแล้วเนา
2: ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20 วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐ